0: ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจากAmazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะ โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาท

0: ทางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มาพันนี้คีย์ออฟจังเพ
4: ่มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
3: ้คียกต่างเพ
4: ่คียกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติไฮแคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
3: คียกกับเพ
4: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแม่นๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
3: คียกกับเพ
4: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
3: ้คียกกับเพ
4: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
3: ้คียกกับเพ่
4: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แมท ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แล้วไหมหรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
5: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงนักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว

0: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
1: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
2: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
1: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
2: ทายปัญหา

0: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
1: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
2: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
0: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
1: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
2: เฮ้ย
3: เข็มทอง
2: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
1: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
0: ไม่อย่านะ
2: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
1: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
2: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
1: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
0: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
0: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
2: เว้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
0: เกือบไม่รอดนะ
2: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
2: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
1: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
2: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ้ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดิน

0: กท่อเลย
1: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
2: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เฮ้ยแม่เงียบ
2: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตะน้อย
7: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นถึงแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้ย
8: ตาน้อยสุดยอด
7: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
2: คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
2: ช่วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
10: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและคนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด

900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10 ปีเป็น3 ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5 ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3 ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500 บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์นิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dlt

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผน

0: องเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
1: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: อุ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่อง

0: รายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
0: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
4: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
1: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่เออ
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
4: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
4: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
4: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ โรงเรียน

0: ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวน แบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วย

ือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ห้องเรียนของเรามีใครไม่มาโรงเรียนไหมคะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครบเลยใช่ไหมแสดงว่าวันนี้มาทั้งหมดกี่คนมีเลข2กับเลข5เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ห้องเรียนของเด็กๆเนี่ยมากันครบไหมคะอ๋อมีเพื่อนๆนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยก็มาครบบางที่เนี่ยก็มาไม่ครบไม่เป็นไรอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยล่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเมื่อเช้าเนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ยถามคุณครูแพรวน่าจะเป็นพี่น้ำหวานใช่ไหมคะน้ำหวานถามคุณครูแพรวว่าวันนี้คุณครูแพรวใส่รองเท้าคู่ใหม่มาโรงเรียนหรอคุณครูแพรววันนี้คุณครูแพรวใส่รองเท้าคู่สีดำมาปกติคุณครูแพรวจะใส่สีขาวใช่ไหมคะหัวโตๆที่คุณครูแพรว

0: ใหญ่อยู่แต่ทีนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะมันมีแมวที่อยู่หน้าบ้านคุณครูแพลวนี่แหละเขาไปล่าหนูตัวจิ๊ดเนี่ยแหละได้ทีเนี้ยเจ้าหนูอะค่ะเขาก็ตกใจวิ่งเข้าไปหลบในรองเท้าของคุณครูแพลวทีนี้พ่อของคุณครูแพลวเนี่ยเป็นคนเห็นตอนเช้าพ่อก็เลยเตือนคุณครูแพลวว่าอย่าเพิ่งใส่รองเท้าสีขาวนะครับลูกเพราะว่าหนูเนี่ยมันเข้าไปข้างในเอาไปล้างเอาไปซักให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่เช่นนั้นมันอาจจะมีเชื้อโรคได้ดังนั้นนะคะอยากจะฝากเตือนเด็กๆทุกคนเลยก่อนที่จะใส่รองเท้านักเรียนรองเท้าพละนะคะถ้ามันไม่ใช่รองเท้าที่มันเปิดหัวค่ะให้เด็กๆเคาะก่อนทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบคุณครูแพลวคือมีสัตว์เนี่ยแอบเข้าไปข้างในถ้ามันไม่ใช่หนูแต่มันเป็นงูมันเป็นตะขาบมันเป็นแมงป่องหรือมันเป็นแมลงสาบล่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวดังนั้นนะคะฝากเตือนเด็กๆทุกคนเลยว่าก่อนที่จะใส่รองเท้านะคะให้เคาะให้เรียบร้อยก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามันมีแมลงนะคะหรือว่าสัตว์อะไรอยู่ในรองเท้าหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันอาจจะทำอันตรายกับเราได้ตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างวันนี้ขอเชิญพี่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยน่าสนใจทุกคนเลยมาเลยครับเริ่มเลยค่ะพี
2: เมื่อวานหนูไปสวนสาธารณะกับแม่ค่ะ
0: สวนสาธารณะที่ไหนคะลูก
2: ที่ใกล้ๆบ้านหนูค่ะ
0: โอ้แล้วหนูไปทำอะไรที่สวนสาธารณะล่ะคะ
2: หนูไปวิ่งกับแม่ค่ะ
0: น่าสนใจมากไปวิ่งไปออกกำลังกายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: วิ่งเยอะไหมลูก
2: ไม่ค่อยเยอะค่ะ
0: หนูเพิ่งเริ่มวันแรกไหมหรือว่าวิ่งมาสักพักแล้วว
2: ันแรกค่ะ
0: ทำถูกแล้วค่ะพี่พีคเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะเราควรที่จะออกให้เหมาะสมโดยที่ถ้าเราเริ่มในวันแรกๆเราอาจจะยังไม่ต้องหูถาโถมให้มันเยอะขนาดนั้นอาจจะเพิ่มจากออกน้อยๆแล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวนชั่วโมงหรือว่าการวิ่งก็ค่อยๆเพิ่มระยะทางใช่ไหมพีค
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก่อนวิ่งทำอะไรก่อนไหม
2: กินน้ำค่ะ
0: อ๋อดื่มน้ำนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: พอวิ่งเสร็จแล้วรู้สึกยังไงมั่งลูก
2: สบายค่ะ
0: อู้เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่พีคด้วยสาวเฮลตี้ใช่ไหมอ่ะขออีกสักคนหนึ่งสิวันนี้ขอเชิญผู้ชายบ้างขอเชิญพี่ BM ฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะกระดุมเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเดี๋ยวไม่หล่ออ่ะหล่อละเรียบร้อยค่ะ
3: ถ้าวันนั้นหนูไปแข่งเบเบ็ดกับพี่ที่บ้าน
0: อ๋อไปแข่งเบเบ็ดกับพี่ที่บ้านใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เบเบ็ดหรือว่าลูกข่างใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันเล่นยังไงอะคะ
3: ตักแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ซักลงมาแล้วก็มาก็หมุน
0: อ๋อเด็กผู้หญิงรู้จักไหมคะเบเบ็ด
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: เบเบ็ดหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขาว่าจะเรียกว่าลูกข่างใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะยังไงอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันดึงลอกมันอย่างนี้มันก็จะตกลงไปในสนามแล้วมันก็จะหมุนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เราเล่นคนเดียวได้ไหมอ่ะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ก็คือต้องมีผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงที่ว่าพอเบเบ็ชนกันใครที่มันหยุดหมุนก่อนก็คือทำไม
3: แพ้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเล่นเหมือนรุ่นครูแพลวเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยน่าตื่นเต้นจังแล้วหนูจำได้ไหมคะว่าลูกข่างของหนูเนี่ยสีอะไร
3: สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเหลือง
0: โอ้แสดงว่ามีครบเซตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วทีนี้เราเล่นยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
3: ถ้าตะแคงไป
0: อ๋อแล้วตอนที่มันหมุนหมุนอยู่เอามือไปจับตะคุบเลยได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ทำไมล่ะ BM
3: ถ้าว่าบาดเจ็บได
0: ้ถูกต้องเลยต้องเล่นด้วยความระวัดระวังเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆ

ไปนะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าได้ไปเที่ยวนะคะที่ทุ่งดอกทานตะวันมาด้วยโอ้โหสวยงามมากๆเลยและเด็กๆยังบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนตอนหนูไปนะคะหนูพกหมวกไปด้วยแล้วก็มีพัดลมแบบมือถือไปด้วยโอ้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะฝากบอกมาว่าช่วงนี้นะคะใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วดังนั้นอยากฝากเตือนว่าคนไหนที่ใส่รองเท้าแตะนะคะให้ระมัดระวังรองเท้ากินขาด้วยนะรู้จักไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะรองเท้าแตะเนี่ยมันก็หลุดขึ้นมาที่ขาใช่ไหมคะแล้วเวลาเอาออกเนี่ยมันยากมากๆเลยเพื่อนๆเลยบอกว่าอยากฝากเตือนว่าถ้าไปเล่นสงกรานต์นะคะก็เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวกันคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆสังเกตไปบริเวณรอบๆห้องก่อนสิเห็นอะไรบ้างขอเชิญมาลิค่ะเห็นกล้องด้วยเห็นอะไรอีกเปาค่ะ
1: เห็นทีวี
0: เห็นทีวีใช่ไหมเห็นอะไรอีกตูนค่ะแล้วแบบนี้เราจะเดินไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เราจึงต้องทำไมคะหา
2: พื้นที่เป็นของตัวเอง
0: ถูกต้องเลยค่ะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อเด็กๆได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงลูกยืนยังไงยืนตัวตรงๆเลยดังนั้นฟังจังหวะดีๆนะคะ

0: อะไรอ่ะลูก
1: น้องเดินออกมาจากมุมลูก
0: อ่ะนั่นแหละตูนไหนดูสิใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะยืนตัวตรงเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะอู้เด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
2: จังหวะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยไหนดูใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้าง

0: ุณครูแพลวขอถามพี่แม็ก
1: ต
0: ี
1: กองอ
0: ัน
1: ใหญ
0: ่ตีกองอันใหญ่เหรอครับตียังไงครับตุ้มตุ้มอย่างนี้เลยใช่ไหมเยี่ยมเลยใบบุญละลูกใส่รองเท้าแก้วหรอคะเที่ยงคืนจะหายไปไหมคะไม่หายข้าวหอมละลูกทำอะไรนะคะโอ้ขายดอกไม้นะคะเป็นแม่ค้าที่น่าอุดหนุนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูมีบางคนนะคะทำท่าทางเป็นฮิปโปฮิปโปหมูเด้งหรือเปล่าอ้าวแล้วหนูล่ะคะโอ้กำลังทำท่าทางเป็นช้าง

0: ขอถามพี่อานนท์ค่ะ
1: ตกปลา
0: ตกปลานั่นเองฟ้าใสละจ๊ะ
1: พูดค่ะ
0: อะไรนะ
1: ข
0: ุ
1: ดด
0: ิน
1: ค่ะ
0: ขุดดินใช่ไหม มาลีละลูก
1: หน
0: ู
1: จ
0: ี๊
1: ดค
0: ่
1: ะ
0: หนูจี๊ดเหรอเสียงมันเป็นยังไงอู้น่ารักมากๆนั่งลงพรึบปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงดูซิว่าวันนี้ใครจะสามารถจดจำข้อตกลงแล้วทำท่าทางได้ถูกต้องบ้างการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแค่ให้เด็กๆนะคะฟังจังหวะเคลื่อนไหวนะคะจากนั้นค่ะเมื่อคุณครูแพลวนะคะพูดคำนะคะก็ให้ทำตามข้อตกลงที่เราตั้งกันไว้ซึ่งในวันนี้ถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าทะเล
1: ทะเล
0: นะให้เด็กๆค่ะปรบมือ3ครั้งยืนขาเดียวแล้วกางแขนออกทะเลนะคะแต่ตอนนี้ต้องทำยังให้นั่งยังไงก่อนตัวตรงตั้งใจฟังถ้าคุณครูแพลพูดคำว่าน้ำตกน้ำตกนะคะให้เด็กๆค่ะย่ำเท้า5ครั้งสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงไม่ยากเลยลำธารถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าลำธารลำธารนะให้เด็กๆค่ะกระโดดตบ5ครั้งชกไปด้านหน้า5ครั้งแล้วเอามือจับศีรษะถูกต้องทบทวนถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าทะเลให้ตบมือ3ครั้งยืนขาเดียวแล้วกางแขนถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าน้ำตกให้ย่ำเท้า5ครั้งสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงถ้าพูดคำว่าลำธารให้กระโดดตบ5ครั้งชกไปด้านหน้า5ครั้งแล้วเอามือจับศีรษะจำได้หรือยัง
1: จำ
0: ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าจะทำถูกไหมยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปลูกสาวที่กระโดดน้องระวังลื่นนะคะอุ้มลูกเหรอลูก

0: น้ำตกทำยังไง
1: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0: แล้วยังไงนะ

ตูนนั่นแหละถูกต้องอุ้ยเซฟกระโปรงด้วยนะคะลูกสาวนั่งทีหัวใจแทบวาย

ลำธารกระโดดอะไร2 3 4 5แล้ว1 2 3 4 5แล้วศีรษะตัวเองนะจ๊ะโอ้ยแล้วพี่ก็กระโดดสุดตัวมันก็เหนื่อยสิจ๊ะสามหนุ่มนั้นแยกกันหน่อยนะจ๊ะแขนยาวเดี๋ยวจะชนกันนะจ๊ะ

ี่คุณครูแพลวแค่ยกขาขึ้นมาเองนะบีเอ็มตั้งใจกว่านี้เออเห็นไหมก็ยืนตรงได้นี่เมื่อกี้เพื่อนๆปลายทางเขายืนที่ตัวตรงเป๊ะเลยนะครูแพลวเห็นแสดงว่าเขาเป็นคนที่ทรงตัวได้ดีมากมากลำธารสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกยังโอตีถูกยังเยี่ยมเลยหล่อลื่นใช่ไหมไอ้ย่ะเพิ่งเข้าใจคำว่าหล่อลื่นก็วันนี้ต้องมุมนั้นลื่นนะคะระวังด้วยน้ำตกหนึ่งสี่ห้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าและจากนั้นยืดขาออกมาเลยค่ะใครที่นั่งชิดกันอยู่อนุญาตให้ขยับมาทางนี้ได้พี่เชษจ๋ามาทางนี้เร็วลูกชายแม่หลังมันจะชนค่ะที่รักไหนดูซิเด็กผู้หญิงให้ทำยังไงเอากระโปรงคลุมที่หัวเข่าลูกชายทำยังไงคะดึงอะไรดึงกางเกงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะให้เด็กๆเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดพร้อมกันนับ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาไหนทำท่าอะไรต่อไปดีเล็งก่อนพี่อ้อมทำท่าอะไรดีจ๊ะสะบัดมือหรอคะกี่ครั้งคะ10ครั้งเอาภาษาอะไรดีลูกอังกฤษได้เลยค่ะอ่านนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามฟ้าใสทำท่าอะไรดีจ๊ะกี่ครั้งดีคะ12ครั้งตั้งการ์ดขึ้นมาเลยค่ะชกไปด้านหน้า12ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างไหนดูซิโอ้ยกมือกันเยอะแยะเลยไหนดูซิทำท่าอะไรดีครับโอ้เพื่อนๆบอกว่าให้นะคะนั่งขัดสมาธิจากนั้นให้ประสานมือยืดไปด้านหน้านับ1ถึง10เป็นภาษาจีนอีเออซานซื่ออู่ลิ่วชีปาจิ่วฉือยืดไปด้านบนนับ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ็นไปทางซ้ายนับ1ถึง10ภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ็นไปทางขวานับ1ถึง10ภาษาไทยเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้

ไหนดูซิว่าวันนี้ใครจะทำสมาธิได้นิ่งได้บ้างโหเก่งกันทุกคนเลยค่ะใครแอบเกินสมาธิหรือเปล่าไหนดูซิโอ้เพื่อนๆปลายทางก็เก่งมากๆเลยค่ะนู้ยอดเยี่ยมกันทุกๆคนเลยใครยังนั่งหลังค่อมนะอื้อค่อยสวยหน่อยปังหอมนิ่งหรือยังพี่ปังหอมก็นิ่งละทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาสำรวจไปรอบๆตัวเพื่อนๆลืมตาครบหรือยังครบแล้วครับครบแล้วค่ะทีนี้นะคะเด็กๆค่อยๆลุกแล้วกลับไปนั่งที่อะไรครับไม่เป็นไรครับนั่งไปก่อนวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรคะเอาใหม่จูนสติใหม่ตามอะไรค่อยยังชั่วหน่อยสนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบ

แทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆนะคะตอบให้ชื่นใจหน่อยว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนไปแล้วเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตนะคะของคนสัตว์แล้วก็พืชไปแล้วรวมถึงได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงโรคที่พบเจอบ่อยๆในฤดูร้อนไปแล้วแล้ววันนี้คุณครูแพลวนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นไทยในฤดูร้อนน่าสนใจใช่ไหมใช่มีใครรู้จักวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าการละเล่นในฤดูร้อนบ้างยกมือขึ้นขอถามขวัญเอ๋ยค่ะมาเลยอยากรู้ว่าขวัญเอ๋ยเนี่ยเขารู้ไหมนะว่าในฤดูร้อนเนี่ยมีประเพณีหรือการเล่นการละเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยใช่เลยประเพณีที่ขึ้นชื่อมากๆก็คืออะไรสงกรานต์ใช่ไหมคะนิยมเล่นในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าอากาศมันเป็นยังไงลูก
2: ร
0: ้
2: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะและประเพณีแรกนะคะก็คือนี่เลยสงกรานต์นะคะสงกรานต์ถูกต้องสงกรานต์ไม่ได้มีแค่เล่นน้ำนะไม่ได้มีแค่เล่นน้ำนะเด็กๆเพราะว่าในประเพณีสงกรานต์นะคะสมัยก่อนประเทศไทยนะคะเขายังถือว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองนะคะซึ่งสงกรานต์นะคะนอกจากจะมีการเล่นน้ำนะคะหรือการละเล่นต่างๆแล้วก็ยังมีการทำบุญขนทรายเข้าวัดรู้ไหมว่าทำไมต้องขนทรายเข้าวัดจะอธิบายให้ฟังสมัยโบราณเนี่ยเขายังไม่มีถนนลาดคอนกรีตหรือว่ายางมะตอยเหมือนพวกเราใช่ไหมแต่ก่อนยังไม่มีนะถนนแบบหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะคะของประเทศไทยมันก็จะเป็นดินนะคะหรือเป็นทรายทีนี้นะคะตลอดทั้งปีนะคะเวลาคนที่เขามาทำบุญที่วัดนะคะเขาจะถือเวลาย่ำเข้าวัดและย่ำออกจากวัดทรายจะติดเท้าของคนที่เดินเข้าออกเข้าใจหรือยังพอทรายติดไปด้วยใช่ไหมคะพอมีงานบุญทีเขาก็จะขนทรายเข้าวัดเพื่อปรับนะคะทั้งพื้นดินของวัดแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนนะคะในหมู่บ้านแล้วก็วัดต่างๆด้วยซึ่งประเทศไทยของเราศาสนาหลักที่นับถือก็คือศาสนาอะไรล่ะอะไรนะศาสนาพุทธนั่นเองซึ่งสงกรานต์นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นเจดีไซน์ใช่ไหมคะใช่แล้วนอกจากนี้นะคะประเพณีสงกรานต์นอกจากสาดน้ำกันแล้วยังมีการรดน้ำดำหัวใครพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าประเพณีสงกรานต์อย่างที่คุณครูแพลวบอกเลยมันเป็นประเพณีที่เหมือนการขึ้นปีใหม่ดังนั้นนะคะพอทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็มาขอพรผู้ใหญ่ให้ชีวิตเป็นยังไงโอ้ให้ชีวิตดีนะคะนอกจากนี้นะคะสงกรานต์สมัยก่อนเขาไม่ได้มีปืนฉีดน้ำใช่ไหมเขาเล่นยังไงล่ะขันแล้วก็จะมีขันเล็กๆหรือว่ามีดอกไม้นะคะในการแค่พรมน้ำไม่ใช่สาดซึมอย่างนี้เลยได้ไหมล่ะไม่ได้สบงสบายหลุดหมดแหละลูกใช่ไหมต่อมานี่เลยรู้จักไหมรู้จักบ่อ๋อประเพณีบุญบั้งไฟใช่บุญบั้งไฟนะคะเขาจะจัดก้ำกรึ่งละหว่างฤดูฝนแล้วก็ปลายช่วงฤดูร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะว่าฤดูร้อนนะคะมันมาพร้อมความแล้งพอมันมาพร้อมความแล้งปุ๊บมันทำไมล่ะมันก็ไม่มีน้ำนะสิเขาก็เลยมีความเชื่อว่าการมีงานบุญบั้งไฟนะคะก็เป็นการขออะไรให้มันตกลงมา ฝนเพื่อให้ได้เข้าสู่ฤดูฝนให้มีน้ำเยอะๆในการทำนานั่นเองซึ่งบุญบั้งไฟเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอะไรใครตอบได้มีรางวัลอะลองทายดูก่อนเบคอนเชิญค่ะชึบเบคอนคิดว่างานบุญบั้งไฟเนี่ยเป็นงานที่สำคัญของภาคอะไรคะ
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ถูกไหมคะยังไม่เฉลยมีภาคอื่นไหมใครคิดว่าเป็นภาคอื่นปรบมือให้เบคอนด้วยกล้าหาญมากๆเชิญสโนค่ะเบคอนบอกภาคใต้แล้วสโนคิดว่ามันเป็นงานของภาคอะไร
1: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือก็ยังไม่ใช่ขอเฉลยแล้วกันปรบมือให้พี่สนุก่อนเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือก็คือภาคอีสานถูกต้องเลยซึ่งในหน้าร้อนหรือว่าฤดูร้อนนะคะประเพณีตามภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะต่อมาโป๊ะให้สังเกตก่อนคนเขากำลังทำอะไรเอาอะไรเขาเหมือนเอาไม้ใช่ไหมคะไปจิ้มที่ไหนล่ะ
2: ต้นไม
0: ้ต้นไม้แล้วหนูพอจะทายได้ไหมว่าต้นไม้อะไรใหญ่ๆอยู่ในวัด
2: ต้นไทร
0: ต้นไทรหรอต้นกล้ามปูหรอใบเหมือนหัวใจที่หน้าอาคารหลวงปู่โต๊ะมีวิอยู่ที่ริมฝีปากใช่ไหมแต่คุณครูแพลวได้ยินเด็กๆปลายทางตอบนั่นก็คือต้นโพต้นโพถูกต้องเลยค่ะโบราณเนี่ยเขาบอกว่าต้นโพนะคะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะคะเขาตรัสรู้นะคะอยู่ใต้ต้นโพดังนั้นนะคะประเพณีนี้นะคะก็คือแห่ไม้ค้ำโพเป็นประเพณีของทางภาคเหนือซึ่งก็เป็นงานบุญเหมือนกันนอกจากสงกรานต์นะคะที่เขาสาดน้ำกันแล้วนะคะประเพณีตามต่างจังหวัดอะค่ะก็ยังมีอันนี้ด้วยแห่ไม้ค้ำโพซึ่งก็เป็นงานบุญเช่นกันต่อมานี่เลยคุ้นๆไหมรู้จักไหมคะว่าเจดีย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะก็คือทำบุญอัฐิอัฐิคือกระดูกรู้จักไหมคะแล้วเราจะทำบุญอัฐินะคะก็ต่อเมื่อมีญาติของเราผู้ใหญ่ของเราเขาเสียชีวิตไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้ผ่านการเผาหรือชาปนกิจเรียบร้อยแล้วเราก็นิยมที่จะเก็บกระดูกหรือบางคนก็เอาไปลอยน้ำแต่ตามต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะมีเจดีย์หรือว่าโกดน้อยๆอย่างเงี้ยเราไว้ที่บ้านเพื่อเก็บอัฐิหรือว่ากระดูกของคนในครอบครัวไว้เวลาหน้าร้อนนะคะช่วงมหาสงกรานต์นะคะเขาก็จะนิยมนิมนต์พระนะคะหรือว่านำอัฐิเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมาทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับซึ่งเป็นงานใหญ่เลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการระลึกถึงด้วยนะคะว่าเราเนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีญาติคนอื่นๆเช่นคุณตาคุณยายคุณทวดด้วยใช่ไหมไหนใครเคยทำบุญแบบนี้ให้คุณทวดบ้างยกมือน่าเห็นไหมก็มีเพื่อนที่เขาเคยนะต่อมานี่เลยก็สำคัญ
2: เล
0: ่นอะไรเล่นว่าวถูกต้องเลยค่ะซึ่งในฤดูร้อนนะคะก็มีลมดีเหมือนกันนะคะไม่ใช่เล่นได้แค่ฤดูหนาวนะฤดูร้อนก็เล่นได้เช่นกันซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยเด็กๆลองคิดย้อนไปสิสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ยังไม่มาวิทยุอย่าฝันแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสมัยก่อนนะคะเขาจะมีกิจกรรมอะไรล่ะที่ทำในฤดูร้อนให้มันสนุกสนานอ๋อเล่นว่าวหรือว่ามีการละเล่นต่างๆเช่นตีมอนซ่อนผ้าใช่ไหมคะลีลีเข้าสารก็สามารถเล่นได้ใช่ ถูกเล่นว่าวนะคะก็เป็นที่นิยมซึ่งในประเทศไทยว่าวนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาถือเป็นกีฬาเลยนะเพราะนอกจากเขาจะชักว่าวให้มันลอยขึ้นเหนืออากาศแล้วอะค่ะเขายังทำการแข่งขันว่าใครที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยมันลอยขึ้นสูงที่สุดอยู่บนข้างบนนะคะบนลมเนี่ยนานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งว่าวในประเทศไทยนะมีเยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่เคยเห็นใช่ไหมไหนถามเด็กๆซิว่าเด็กๆรู้จักว่าวอะไรได้บ้างใครจะออกมาตอบบ้างขอเชิญปอเช่เช่รู้จักว่าวอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลย
1: ว่าวกระดาษ
0: อ๋อว่าวกระดาษที่เราเคยประดิษฐ์กันใช่ไหมเก่งมากๆเลยปรบมือให้ปอเช่ด้วยมันมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬาใช่ไหมคะว่าวที่เหมือนงูก็มีใช่ไหมเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าฤดูร้อนนะคะคนเขาก็นิยมหาพื้นที่ในการเล่นว่าวเพราะว่าลมมันก็ดีเช่นกันแต่ฤดูร้อนนะคะข้อเสียของมันคืออะไรล่ะอากาศมันทำไมมันร้อนดังนั้นนะคะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเก่งมากๆเลยที่สามารถคิดนะคะประเพณีต่างๆแล้วก็การละเล่นต่างๆเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมันมีสีสันมีสิ่งที่ทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีทีนี้เนี่ยคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าถ้าในฤดูร้อนเนี่ยมันมีทั้งประเพณีที่น่าสนใจมากมายขนาดนี้มีทั้งการละเล่นมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นเด็กๆจะทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัยแต่ว่าคุณครูจะไม่ให้พูดอย่างเดียวนะคุณครูแพลวจะจดคำตอบของเด็กๆด้วยได้ไหมคะแต่ว่ากระดานมาหรือยังล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วค่ะทีนี้คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะเพื่อสืบสานประเพณีในฤดูร้อนหรือว่าไปดูการละเล่นต่างๆในฤดูร้อนเนี่ยจะทำยังไงให้ตนเองเนี่ยปลอดภัยมีวิธีใดบ้างขอเชิญต้นน้ำครับทางนี้เลยนะจ๊ะเลิศที่สุดอ่ะทำยังไงคะวิธีแรกให้เราปลอดภัย
1: ห้ามเล่นน้ำคนเดียว
0: ถูกต้องคุณครูแพลวจะเขียนนะขอเขียนว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวชึบตัวนี้ตัวอะไรนะสระไออะไรถูกต้องค่ะไม่เล่น

0: ไม่เล่นสระอะไรเมื่อกี้สระอำเก่งจังเลยอ่ะมีคนรู้จักด้วยอ่ะนี่เลยพี่ต้นน้ำบอกว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวเพราะอะไรครับพี่ต้นน้ำ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยหน้าร้อนเนี่ยเราเข้าใจฤดูร้อนเราเข้าใจว่าอากาศมันร้อนนะคะแล้วเราก็อยากจะไปว่ายน้ำแต่ทีนี้ถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยนะเพราะทำไมนะคะพี่ต้นน้ำ
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะจมน้ำ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้พี่ต้นน้ำดังๆเลยใช่ซึ่งมีข่าวออกบ่อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะขนาดน้ำตื้นๆแค่เข่าครูแพลวเนี่ยยังเกิดการจมได้เลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตกใจใช่ไหมคะอันตรายมากๆเลยต่อมานอกจากไม่เล่นน้ำคนเดียวแล้วทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยได้อีกขอเชิญพี่ฟ้าใสจ้าเจ้าปู่กระซิบเบามากได้ยินถึงนี้เลยที่รักอ่ะทำอะไรได้บ้างค่ะ
1: ไม่ไปกับคนแปลกหน้าค่ะ
0: ถูกต้องถ้าเรานะคะไปเที่ยวเช่นเราไปเที่ยวสงกรานต์เราก็จะต้องไม่ควรไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากอันนี้น่าสนใจอ่ะขอเขียนว่าไม่สระไอไม้มาลายอีกแล้วใช่ไหมมาแล้วตัวนี้ล่ะใช่ด้วยไหมใช่ไม่ไปปึ๊กกับคนคนแปลกหน้าแล้วคนหน้าแปลกได้ไหมเอ้าคนหน้าแปลกเป็นยังไงอ๋อเหมือนครูแพลวเอ้าโอเคเลยไม่ไปกับคนแปลกหน้าเพราะอะไรจ๊ะที่รัก
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงผู้ปกครอง
0: ใช่ถูกต้องเลยแล้วถ้าสมมุติว่าไปกับคนแปลกหน้าแล้วโชคร้ายคนนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเนี่ยหูยเขาพาเราไปขายอย่างนี้น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวค่ะ
0: ต้องระมัดระวังให้ดีเลยปรบมือให้ฟ้าใสนอกจากไม่เล่นน้ำคนเดียวไม่ไปกับคนแปลกหน้ามีอย่างอื่นไหมคะเชิญพี่โอติครับเพื่อจะมีแบบคำตอบที่มันซึ้งกินใจอ่ะ
2: ห้ามเล่นไฟครับ
0: ถูกต้องอันนี้ก็สำคัญเลยไม่เล่นไฟใช่ไหมคะได้เลยค่ะชึบคุณภูแพลวจะเขียนว่าไม่เล่นใครหายใจแรงมากเลยอะฟืบรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ให้เล่นไฟ
2: ไฟลุกครับ
0: ไฟมันจะทำไมนะลูก
2: ลุกครับ
0: ถูกต้องเลยในช่วงฤดูร้อนนะคะอาจจะพากันไปทำบุญนะคะในงานแล้วบังเอิญว่าเราไปเจอไฟแช็กหรือว่าไม้ขีดจะลองจุดซะหน่อยแต่ทีนี้นะคะมันลุกรึบขึ้นมาแล้วมันไปโดนที่มือจะเป็นยังไงล่ะ
2: เจ็บครับ
0: ใช่ปลอดภัยไหมล่ะโอติแบบนี
2: ้ไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ปรบมือให้พี่โอติด้วยขออีก2ข้อใครดีล่ะขอเชิญนิลินจ้าเพื่อนบอกว่าไม่เล่นน้ำคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไปกับคนแปลกหน้าไม่เล่นไฟมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้เราปลอดภัยเวลาที่เราเนี่ยไปเที่ยวงานประเพณีหรือว่าการละเล่นในฤดูร้อน
1: อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อถูกต้องเลยอยู่กับ ผู้ปกครอง

0: ตองนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวขอเขียนนะคะว่าอยู่กับผู้ปกครองอันนี้สระอะไรสระอูกับเดี๋ยววันหลังจะให้เด็กๆออกมาเขียนเองดีไหมจะทำได้ไหมงั้นวันหลังให้เขียนตามได้ไหมพอเขียนตามแล้วบอกได้เลยโอเคเลยปึ๊บอยู่กับผู้ปกครองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยที่พี่นิรินทร์บอกนะมันสอดคล้องกับข้อนี้เลยที่เราจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าให้อยู่กับผู้ปกครองเอาไว้เพราะอะไรเพราะความปลอดภัยของใครคะตัวเองถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานบุญหรือจะเป็นงานสงกรานต์แต่อย่าลืมนะคะว่าในสังคมไทยค่ะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นการป้องกันตนเองไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและข้อสุดท้ายขอเชิญพี่ตูนค่ะมาเลยพี่ใหญ่ของเราฝั่งผู้หญิงอ่ะเริ่มเลยจ้ะ
1: ห้ามไปห้ามไปคนเดียวค่ะ
0: อ๋อห้ามไปแบบไหนคะ
1: ห้ามไปคนเดียวแล้วไม่มีผู้ปกครองอยู่แล้วแล้วก็จะลงพักหายไปเลยค่ะ
0: ใช่แล้วแบบนี้เราทำยังไงดีล่ะคะให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไว้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนที่พี่นิรินทร์บอกเลยว่าให้อยู่กับผู้ปกครองไว้ไม่เป็นไรปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยอ่ะ4ข้อก็ได้แต่ขอให้เด็กๆมาช่วยกันอ่านตามหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนออกมาชี้ด้วยอ่านตามก่อนไม่เล่นน้ำคนเดียว
2: ไม่เล่นน้ำคนเดียว
0: อีกทีนะคะไม่เล่นน้ำคนเดียว
2: ไม่เล่นน้ำคนเดียว
0: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
2: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
0: ไม่เล่นไฟ
2: ไม่เล่นไฟ
0: ไม่เล่นไฟ
2: ไม่เล่นไฟ
0: ถูกต้องเลยค่ะอยู่กับผู้ปกครอง
2: อยู่กับผู้ปกครอง
0: ทีนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กสักหนึ่งคนช่วยมาชี้แล้วอ่านดูซิว่าเขาจำข้อไหนได้ท้าทายมากพี่สโนมาเลยสโนจำข้อไหนได้คะให้ดูก่อนสโนจำข้อไหนได้
3: ได
0: ้อ่ะน้องชี้นะคะแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังเลย
1: ไม่ไปกับคนแปลกหน้าค่ะ
0: อีกทีค่ะ
1: ไม่ไปกับคนแปลกหน้า
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องสโนอ่านถูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้มีใครจำข้อไหนได้อีกขอเชิญผู้ชายบ้างเชิญพี่เบคอนครับมาเลยอ่ะไม้กายสิทธิ์พี่เบจำข้อไหนได้ที่ไม่ซ้ำกับพี่สโนข้อไหนครับชี้ซิได้เลยครับอ่ะชี้แล้วอ่านเลยครับ
1: ห้ามเล่นน้ำคนเดียว
0: อ่ะอีกทีนึง
1: ห้ามเล่นน้ำคนเดียว
0: ไม่เล่นน้ำคนเดียวเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยขออีกสักหนึ่งคนหรือเอาให้ครบข้อดีนะเอาให้ครบข้อดีกว่าทีนี้ขอเชิญภาคินมาเลยภาคินจำข้อไหนได้อีกไม่เล่นน้ำคนเดียวไปแล้วไม่ไปกับคนแปลกหน้าและเหลืออีก2ข
3: ้ออ
0: ันนี้ใช่ไหมอ่ะน้องเหยียบมาทางนี้ถือไมโครโฟนอ่ะเริ่มเลยครับ
1: มา

0: เล่นน้ำคนเดียว
1: เอาใหม่ไม่เล่นไฟไม่เล่นไฟจูนสติก่อนตึกตึกอ่ะเอาใหม
0: ่ไม่เล่นไฟ
1: ถูกต้องหรือยัง
2: ถูกต้องแล้ว
1: และขออีกข้อหนึ่งพาคินอยู่กับผู้ปกครอง
0: อยู่กับผู้ปกครอง
1: อีกครั้งอยู่กับผู้ปกครองเก่งมากปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยเกือบหลับแต่กลับมาได้ถือว่าดีเห็นไหมคะว่าประเพณีนะคะรวมถึงวัฒนธรรมและการละเล่นนะคะในฤดูร้อนเนี่ยมีแต่สิ่งที่น่าสนใจแต่สิ่งอื่นเลยนะคะคือเราจะต้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวใครคะ
3: ต
1: ัวเองเวลาไปเที่ยวนะคะหรือว่าเวลาไปเล่นการละเล่นก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะคุณครูแพลหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้สนุกไหมคะ
3: สน
1: ุ
3: กค
1: ่ะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ

กลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดูก่อนนั่งเรียบร้อยเปล่าโอ้ดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพลววันนี้จะให้เด็กๆชูนิ้วหัวแม่มืออีกข้างชูนิ้วก้อยเอาละ1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนนี่เองแค่สลับนิ้วเองไง1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนและเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกนะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะขยำกระดาษสร้างภาพเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะปิ๊งอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีอย่างแรกเลยคืออะไรคะดินอะไร
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: เอาไว้ทำอะไรล่ะ
1: เข
0: ีย
1: นชื่อ
0: ถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางไม่มีสามารถใช้เป็นกระดาษอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่ากระดาษการ์ดกระดาษสำหรับวาดภาพก็ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษอะไรนะคุ้นคุ้นไหม
1: กระดาษว้าว
0: อุ้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้วะถูกต้องเลยค่ะกระดาษว้าวนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษว่าวอันนี้นะคะคุณครูแพรก็ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆนะคะจะตัดนะคะเป็นขนาดที่พอดีสำหรับการขยำนั่นเองค่ะ

0: ถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะใช้เป็นกระดาษสีนะคะหรือว่ากระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาเลยก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะแล้วถ้ามือเราเลอะล่ะเช็ดที่ผ้าเช็ดถูกต้องเลยค่ะผ้าเช็ดมือนะคะเก่งมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้เด็กๆเนี่ยได้รับชมขอขยับขยายก่อนเตรียมกาวด้วยปึ้งชึบชึบชึบอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทำก็คือเขียนอะไรก่อนคะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่
1: อ
0: เขียนชื่อนะคะอ่ะเวลาเราเขียนชื่อนะคะเลยคุณครูแพลวขอเขียนเป็นสัญลักษณ์นะตัวอะไรสัญลักษณ์คุณครูแพลวฮอนกฮูกนะคะจากนั้นให้เด็กๆออกแบบและวางแผนก่อนวันนี้เราจะไม่ใช้สีเทียนเลยนะถ้าเด็กๆสังเกตคุณครูแพลวไม่มีสีเทียนเลยคุณครูแพลวมีแต่กระดาษที่จะนำมาขยำใช่ให้เด็กๆขยำก่อนออกแบบก่อนว่าจะทำเป็นอะไรเช่นคุณครูแพลวอยากทำเป็นสิ่งนี้ชึบอะไรล่ะยังไม่บอกไงหรือเปล่าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะหืมเป็นได้หมดเลยแต่ว่าเวลาทำอะค่ะให้เด็กๆทำอย่างไรก่อนใช่คิดก่อนเพราะว่าถ้าไม่คิดเลยอะค่ะเราทำงานสเปะสปะอย่างนั้นจะได้ไหมไม่ได้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะแต่ว่ามันเป็นการที่เด็กๆอะค่ะจะต้องวางแผนแล้วก็ออกแบบก่อนนะคะนี่เลยเดี๋ยวขยำไว้ให้ดูใส่ลุงก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมทำทะเลยังได้เลยนี่เลยกาวก็ใช้ให้พอดีเห็นไหมกระดาษเท่ากันนะคะแต่คุณครูแพลวเนี่ยขยำให้มันมีความเล็กใหญ่ที่มันทำไมมันต่างกันได้ชึบชวบเหมือนอะไรเลยเหมือนดอกไม้ทำอย่างอื่นได้ไหมได้ทำก้อนเมฆได้ไหมได้ทำรถก็ได้แต่ใครที่เก่งแล้วเนี่ยจะทำแบบครูแพลวไหมไม่ลองคิดให้เป็นงานของใครคะตัวเองนะคะงานนี้ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

ดีเด็กๆแต่ละคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมกันมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะรักษาความสะอาดช่วยเช็ดโต๊ะและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่เบย์ครับดูสิว่าวันนี้พี่เบคอนเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะยิ้มมาเลยถึงใส่แมสก็เห็นเหมือนมีตาวิเศษอ่ะเริ่ม

0: สมการครับ
1: เบคอนนะคะทำกิจกรรมสีเทียนนะคะหรือว่าวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นคนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์นะคะแล้วก็มีรายละเอียดยังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อย
0: มีคนครับมีถังน้ำครับมีผีเสื้อครับมีนกครับมีต้นไม้ครับมีพระอาทิตย์ครับมีท้องฟ้าครับแล้วก็มีก้อนเมฆครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะพี่เบชอบผลงานตนเองไหมลูก
0: ชอบครับ
1: เบชอบตรงไหนจ๊ะ
0: ชอบตรงท้องฟ้าครับ
1: ทำไมล่ะครับ
0: เพราะว่ามันสวยครับ
1: โอ้แล้วพี่เบอยากวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
0: ไม่แล้วครับ
1: ถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบผลงานพี่เบคอนไหมลูก
2: ชอบ
1: น้องชอบตรงไหนคุณครูแพลวขอถามพี่ภาคินภาคินชอบตรงไหนลูกทำไมอะลูกเพราะว่ามันสมจริงใช่ไหมคะอ๋อแล้วหนูอยากให้เพื่อนวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋ออยากให้วาดผีเสื้ออีกสัก2ตัวใช่ไหมคะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเชิญครับคนต่อไปขอเชิญพี่ปังหอมค่ะดูสิว่าวันนี้พี่ปังหอมเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนมาเลยค่อยๆนะคะปังคะวันนี้ทำผลงานอะไรมาคะ
3: วาดภาพด้วยสีน้ำค่ะ
1: ปังวาดเป็นภาพอะไรลูก
3: วาดเป็นหมีกำลังมาดูดอกไม้ค่ะ
1: วาดเป็นหมีกำลังมาดูดอกไม้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ปังชอบผลงานตนเองไหมลูก
3: ชอบค่ะ
1: ปังชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
3: ตรงหมีค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าน่ารักค่ะ
1: น่ารักสมจริงไหม
3: สมจริงค่ะ
1: เยี่ยมเลยแล้วเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
1: ชอบตรงไหนขอถามพี่ปั้นพี่ปั้นชอบตรงไหนลูกทำไมอะลูกแล้วสมจริงไหมเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะลูกและคนสุดท้ายขอเชิญพี่นิลินค่ะดูซิว่าวันนี้พี่นิรินทร์เขาจะนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยวันนี้นิรินทร์ทำอะไรมาลูก
0: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
1: ขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้หนูทำเป็นภาพอะไรคะ
0: ต้นไม้ค่ะ
1: มีอะไรอีกลูก
0: แล้วก็มีพุ่มไม้ค่ะแล้วก็มีพื้นดินค่ะแล้วก็มีดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะนิรินทร์ชอบผลงานตนเองไหมลูก
0: ชอบค่ะ
1: นิรินทร์ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
0: ชอบตรงต้นไม้ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่าสมจริงค่ะ
1: เยี่ยมเลยนิรินทร์อยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม

0: เติมนกค่ะ
1: โอเคเลยถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นิรินได้ไปเพิ่มเติมนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเด็กๆชอบผลงานของเพื่อนไหมลูก
2: ชอบ
1: ชอบตรงไหนข้าวหอมลูกสาวชอบตรงไหนลูกทำไมล่ะคะสวยแล้วพี่นิรินเนี่ยเขาขยำได้เหมือนจริงไหมเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพ
0: ื
1: ่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: แบ่งป
0: ัน
1: ซ
0: ึ
1: ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมภาพตัดต่อการเล่นในวันสงกรานต์แค่ชื่อเกมเนี่ยก็น่าสนใจแล้วจะให้เด็กๆนะคะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันก่อนปิ๊งนี่นะคะก็คือภาพสมบูรณ์นะคะของเกมนี้ให้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตก่อนนะคะว่ามันคือภาพอะไรแล้วมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างใช้สมาธิก่อนใช้สมาธิก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะลูกหลังจากที่เด็กๆนะคะสังเกตเกมเรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวจะมากระจายชิ้นส่วนแยกแหละทีนี้เอาแล้วเด็กๆก็จะแบบอันนี้ต่อตรงไหนคะอันนั้นต่อตรงไหนคะเกมนี้ค่ะมันจะไม่ยากเลยถ้าหนูรู้จักการสังเกตแล้วก็ลองคิดดูซิว่ามันสามารถนำมาต่อกันแล้วมันจะเป็นภาพที่มันเป็นปกติได้ไหมหรือว่ามันแปลกๆไปนะมันใช่หรือเปล่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอเลือกตัวหนึ่งก่อนครูแพลวเองครูแพลวเองครูแพลวเลือกตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกใครจะนำชิ้นส่วนมาต่อได้บ้างขอเชิญเป็นพี่ออมค่ะพี่ออมจ๊ะคุณครูแพลวเนี่ยเลือกเป็นตัวนี้พี่ออมเลือกอีกชิ้นหนึ่งมาต่อให้ถูกได้ไหมถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้
1: องค่ะ
0: ขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมพี่ออม
2: ได้ค่ะ
0: ตรงไหนดีลองดูนะลูกถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนปรบมือให้พี่ออมซับด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและเกมนี้นะไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่หนูกระจายชิ้นส่วนนะคะหนูคอยสังเกตด้วยนะคะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันตกลงไปที่พื้นหรือเปล่าถ้าตกนะคะก็ช่วยกันเก็บขึ้นมาด้วยนะคะและคุณครูนะคะปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพลวสรุปไหมขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะมาลูกขวัญเอ๋ยคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ประเพณี
0: และอะไร
1: แล้วก็
0: วัดอะไร
1: ว
0: ัฒนธรรมพูดใหม่ประเพณี
1: ประเพณี
0: และวัฒนธรรม
1: แล้ววัฒนธรรม
0: ในฤดูอะไรคะ
1: ในฤดูร้อน
0: ถูกต้องเลยปรบมือดังๆเก่งมากๆเลยและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความกล้าแสดงออกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ตรงตามข้อตกลงรวมถึงตรงจังหวะนะคะเก่งมากๆเลยล่ะค่ะและต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นนะคะรวมถึงเรานะคะได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการป้องกันนะคะดูแลตนเองเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในฤดูร้อนด้วยเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆก็มีความรับผิดชอบนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจกันทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เด็กๆตั้งใจเรียนตลอดเทอมที่ผ่านมาเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่เราจะลากันไปขอมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2

และในเวลา18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับดีเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4.

ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน4ล้าน2แสนบาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด8ล้าน5แสนบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้ว

0: มันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเนื้อเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหรัฐ

ชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถระสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ

พื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในวาระโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสากลประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็น

0: ทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมมันลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงาน นั้นการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนอย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิปักษ์งานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของพระธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคล แล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นไอพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั่นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่งานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อพระอุปัชฌาย์ขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังอุปาทิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะหลวงพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระคุณท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของพระธรรมทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเหง้าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: ม แนวทางการใช้สื่อการเรียนการส

ตอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศจากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: แข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อ

0: แข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
1: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ

0: Research
1: บริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
0: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
3: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
2: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
4: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
2: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
4: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
2: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
4: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ดีจังเลยค่ะ
4: อ
2: ่
4: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
2: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

แถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง ABT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตามาเรียน1กับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชสายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็พบว่านายโยชมีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรศิรินายอำเภอกับเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ ใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแนมเพื่อกลับเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกลับเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้บางคนก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได
1: ้
2: พอยิ่งในอำเภอประกาศไม่ให้เข้าเนี่ยเนาะมันก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยกันสุดก่อนแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังแหละ
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทรลักษณ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสคืออนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไห
1: ม
3: ว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่า

0: ซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก CC เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
1: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ในเรื่องของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
2: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
1: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา 5:00 นต่อมานะครับตี 2:00 พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
2: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทำงานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละค่ะพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตำรวจตรีชินริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามก็ไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีทั้งหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกแล้วก็คดีฉ้อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดแล้วก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ นางสาวแองเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั้นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็การที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะพอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มยันทวงสวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
0: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
2: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวจิ้งจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
1: พอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
2: พรุ่งนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
0: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
2: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจ

0: เจอไผ่ก็ปลูกไผ่ไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
1: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
0: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี่มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันผมทำร้อยกว่าตัน
2: ว่าปลูกไผ่นอนนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
0: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
1: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
0: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็อาจจะอันตราย
2: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
0: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็ใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
2: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรผอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
0: ถามว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วก็ทำ
1: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
2: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
1: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
0: เมื่อก่อนที่จะมาทำ เกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจาก

0: อาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
1: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
0: ทีนี้จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีเรารับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรล่ะครับ
0: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีกับสมมุติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
0: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันนึงเราเกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
1: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
0: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์คไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7 ปี 6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
2: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
0: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างน
2: ี้และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
1: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
3: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
1: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
3: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของผอ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
2: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
3: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาเขาบอกผอ.ถ้าผอ.ทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นผอ.เลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของผอ.นี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ย แล้วก็เริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอ้าตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
3: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็เอ๊ะมันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบังแฟร์แล้วต้องขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
3: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
3: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมผมก็มาทำให้ข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
3: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
3: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได้
2: พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
3: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่เท่านั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เท่านั
1: ้
3: น
1: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
3: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงคราม6เดือนผมก็พ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
2: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นๆเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
1: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจ แล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
4: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
5: ปกติเห็นแต่แบบปูมาผัดผงกะหรี่แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
4: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านเขาปูดำจะอร่อยกว่าหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน่น
1: นักแถวชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้นักแถวจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
4: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
1: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
5: หาปูเนี่ยเราต้องไปช่วงเวลาไหน
4: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
1: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
4: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปนอกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเคี่ยวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
6: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยโรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: 1 2 3ยกเลยกากน้ำตาลเลยครับไม่เข้ามาได้เลย
8: ทางยังไม่หมดไฟ 65นี่

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสต

0: ราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบูรณกุลมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรคุณแม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอา
4: แล้วมีแต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลาลาคือมาไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: ไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับวันนี้โอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้
2: อเอาทำไมอ
4: ่ะถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีน
2: ที่
9: ทุกเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
11: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
2: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
9: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ่
2: อ่ะโอเคอ
9: ันนี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวเนี้ยมีอะไรเกี๊ยวอยู่
4: เกี๊ยวนะนี่เนี่ย
2: นี่ไง
4: เพราะเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึงอ่ะ
2: เดี๋ยวชิมสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
15: ค่ะ
2: อร่อยแล้วเหรอ
5: กินนมดูสิถ้าใคร
9: อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
5: น้ำจิ้มเราก็รส
4: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าไม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
2: เ
4: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่
2: อ
4: นนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเธอ
2: เ
4: ข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้ยเหนื่อยนะ
2: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
9: อีเปรตเน
2: า
9: ะ
2: อะไรนะอ๋ออีเปรต
9: อีเปรต
2: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
9: ใช่ๆปังชีสยืด
4: ก็ไปดื้อนะ
2: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
4: ชีสสปริโล
9: เออเหมือนอะ
2: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
2: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
9: ค
2: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
4: ไม่รู้ว่างูสวัสดเกี่ยวกับงูเหรอ
2: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
4: เ
2: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
9: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
2: ค
9: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุอิสัยรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอิสุอิสัยแต่หลังจากเราหายจากอิสุอิสัยแล้วไอไวรัสตัวนี้มันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวนี้ที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
4: เว้ยทุเรศ
9: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
2: ม
9: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดเอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
9: ับ วัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
9: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
9: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
9: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
4: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะเอามาเคลื่อนให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
4: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
0: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
9: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
12: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
9: ขนาดไหน
4: ฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
4: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
4: แก้ว
9: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
9: ไม่คิดตังค์
4: ไม่ได้
2: ด้วยไม่ได้
5: มันจะอายอะสิมันจะอายแม
4: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะ
5: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
4: ฟังชั้นผู้หน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
5: ่ก็ใช่ไง
4: อย่าไปเอาเห็นฟรีก็เ

0: ามาตั้งเยอะแยะทุกเรื่อง
1: แม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
0: เอามาคืนเอามาคืน
1: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะนี่ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
0: ขอบคุณมากนะขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
2: มันนิดหน่อยอันนี้มันได้หน่อย
1: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
0: อันนี้เสียงานนี่ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้แม่ฟรีที่ตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
1: คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
2: ตัวใหญ่มาก
1: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
2: ใช่
1: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
2: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะ
1: ครับ
2: ตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
1: ครับ
2: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
0: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
1: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
0: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
1: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
2: ว่า
1: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
2: ะ
1: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
2: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
1: พาแม่ไปต้อง4ตัว
2: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
1: ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
2: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
2: ่มีวัคซีนปอดบวมวัคซีนงูสวัด
1: ต
3: ัวแล้ว
2: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึง
1: 4ตัว
3: มีขนาดนี้ก็มี
1: ใช่ใช
2: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
2: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
4: เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
4: ไม่ใช่คุณซอฟ
1: ต์แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
0: จ้าจำได้จ้า
1: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
2: ะ
1: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
1: อ
2: ทั้งหลาย
1: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
5: 45ย่าง46แล้วค่ะ
1: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
1: ้อ้าว
2: นะ
1: พี่ควรจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอติดกับบาดทะยัก
1: อ
2: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
1: 10ปีครั้ง
2: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
1: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว้ออกแรงเยอะๆสิ
0: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
1: ฮะ
0: หนัก
1: รออะไรเนี่ยรออะไร
0: ต้องคุณ
1: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได
0: ้อ่ะเว้ยแรงกันอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอา
2: แล้วมีแต่กิน
1: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
2: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
2: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ครับ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
2: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีด

0: แต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมอายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
0: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
1: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
0: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ้
0: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
3: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
0: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
1: อ๋อก็เป็นหรอ
0: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
0: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให
1: ้ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
0: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนไม่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ถ้
0: า
1: ได
0: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
0: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
4: ว่าอ
1: ัน
4: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได้
4: อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
4: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
4: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปมั้ย
4: ไป
1: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไ
3: ปเดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรครับ
1: อะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาเรียกถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยไม่เป็นไรหมอเราไปนู้นกัน
4: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
4: นี่ไงอันนี้เขาชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
4: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: 好没？
1: 看黄沙金生意兴隆，给我开滴滴，
0: 开滴滴，
2: 开滴滴。
1: 我睇到我啦，
2: แ
1: ต่แล้วก็สามคนร้อยห้าสิบละ
2: รวมกันแล้วไงคนละห้าสิบเอง
3: ห้าสิบบาท
2: มา
0: คนละห้าสิบแต่ได้ใบเดียว
2: แม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบอย
1: ่
2: างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
2: อยากได้สไตล์ไหนบอกเขาก็ปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
2: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
4: ่พอนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
2: ครับ
4: สมัยของเพลงเพลงข้างนึง
2: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
0: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
2: ่
0: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
2: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
2: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
0: ี
2: กทีนึงครับ
0: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
2: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
0: ป้องกันโรค
2: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
0: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
2: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
2: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
2: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
0: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
0: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
2: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
2: มาติมือทำไม
1: คนเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
2: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่
0: ร
2: ้
0: องไห้
2: กันเอง
0: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่
2: เดี๋ยวต้อง
1: ถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
0: ที่ระทึก
2: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
2: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณ
2: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
0: สวยนะ
2: สวยไหม
1: สวย
0: สวยเสื้อสวย
2: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โซเฟียไม่ลานะ
0: ไม่ลา
2: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้ป่าว
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
2: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดฉันบอกไม่ต้องกลัว
2: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย

0: เราโฆษณาแล้วก็เอา
1: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
0: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมแล้วนะ
2: คุณใหญ่พาซ่า
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกิน

การอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ3ถึง5รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ3ถึง5รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ3ถึง5รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อไหมคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็น

0: เมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้ประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อมเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมี

0: ครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโควิดนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: เป็นโฮวีจะดีกว่านะคะ
0: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีกีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
0: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
0: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
0: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
0: กว่า
1: ต่อสุขภาพนะคะ
0: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
0: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
0: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
0: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
0: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
0: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
0: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นนะคุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
0: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ก็เป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
0: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมันขนาดนี้
0: ไม่คร
1: ับ
0: ผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
0: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
0: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
1: ้ตอนนั้นเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปลอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
0: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อหม่องค่ะ
0: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะพี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลยเป็นคนชอบชิม
2: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
2: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
0: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
2: ชอบ
0: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: เนยถั่วกับชีสอ่ะซึ่ง2อันเนี้ยทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่างๆ
0: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
0: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
0: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
0: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
0: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ด้วยค่ะใส่เยอะไหมคะ
0: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วย
0: นั้นเลย
1: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
2: ค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
0: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่า

0: คราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปพอเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
1: อันนี้คือได้แล้วหรอคะ
0: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
0: ่
1: เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยก็ไม่อาจจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเลย
0: มีเม็ดแมงลัดด้วยมีลูกเดือย
1: มีวุ้น
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยหมดเลยงั้นถั่วหมดเลย
1: ทีเดียวค่ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปุ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยอ่ะแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึงให้เห็นความ
1: น่าทานนี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆได้ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบลูเบอรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี
1: ่ไม่ต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
0: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: แ
1: ยมเนี่ยที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
0: หลายหลายคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้น
0: มีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่น้องทานนะ
0: พี่น้องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่น้องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึงนะคะ
0: เสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
2: ไม่เท่าไหร
0: ่ฮะงั้นเหยาะๆเหยาะๆนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะ
0: ค
1: แต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่ อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึง เดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ

0: ืออยากจะบอกว่ายางตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอย่างนี้ก็ได้นะ
1: กีวีโอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กีวีกับถั่วนะครับวางไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วแม่ของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
1: นี่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ใหญ่ไปได้
1: ใช
0: ่สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวต้นอ้อขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันรอเล่นค่ะ
0: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆ อยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: และเชฟบูคะและอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบ
2: คุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: กินด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่ปิ่นโตไปใช่จะแบบไหนก็ได้ก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่นี่นี่นี่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ย

พร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาติก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้และเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปวัดไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะเหตุหลักๆเลยอ่ะนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไง
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์

0: จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
1: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วคุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
0: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
1: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
1: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
0: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
1: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
0: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
1: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
1: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผมม
1: ี
0: ความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มทั่วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8 ชั่วโมง
1: 7-8 ชั่วโมงนะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แต่วันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
1: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เกิดจากเลือดพร่อง
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้

0: ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็จะใช้ประมาณชุดหนึ่งหนึ่งนิ้ว
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะ
1: ๆ
0: เอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช
1: ่คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: การกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้อง
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: มันหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหม
0: คะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจือหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
0: อค่ะโอเคค่ะ
1: แล้วมีเลือกเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะไม่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเอาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาวค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชั่วนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูอะค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
1: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
1: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีนะเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
1: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์

0: ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยค
1: ือ
0: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
1: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
0: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดหนึ่งที่เราปวด
1: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเงี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
1: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่ะก็จะปลอดภัยกว่า
0: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
1: ใช่
0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตะและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูบนี่ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ไหว้มานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ไหว้มาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้หรอกว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
2: ไม่รู้ละ
3: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งกันอย่างนี้เลยนะ
2: ดูที่ครีบนะครีบจะตั้งขึ้น
3: เนี่ยอย่างเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
2: ่
3: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาดูเหงือกมันดูตามัน

0: แล้วอันที่สามคือเอานิ้วจิ้มมัน
1: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะไหนคะ
0: จ
1: ิ้
0: มแล้วไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ยถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
1: แสดงว่
0: ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะนอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
1: ดมกลิ่น
0: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
1: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
0: สีต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีถ้าเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตาย อย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
0: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อ อย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนตอนนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกแล้วฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดอีกกรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรค ก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับ
1: ะะ
0: กดจิ้มนูนมากลับยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออก
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเขาจะต้มซาแซ3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้ดีแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทําไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเพราะได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่น
1: ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับไม่อร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่างนี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงนี้นะ
0: กินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยสิครับแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: อันนี้คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืนอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอ
1: ันนี้เป็นเทคนิค
0: แล้วไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม
1: ค่ะส้ม
0: ส้มหมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่า

0: เร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการก็จะเป็นอธิบดีครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะสำเร็จ
0: ไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
1: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให
0: ้อั่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินีหัวชายวันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอั่งเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับรถเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับรถมีเป็นร้อยตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุบูโบหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอน
1: ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครที่ทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: นี่อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้กล้วยเสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำละเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้แล้วตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีติดตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ทีนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
1: ะ
0: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
1: ะ
0: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ธนน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากมากเลยนะ
1: ชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราไปจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทาน
1: ะ
0: ไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วมาจุ่มน้ำมาทาปากกันนะโอ้แดงเลื่อๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวด3จบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณ

0: ่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตุ๊ดจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักธูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำธูปขายนะ1การทำธูปมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำธูปแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
1: ดี
0: ไหมเอาสั้นมาทูบยาวแล้วนะเอาทูบสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊ดจีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขภะละนะเงินทองไหลมาเทมาบ่วงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และในการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีเสมอ
0: ฉันอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้าย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ ดีๆก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยค่ะ
0: ไปด้วยกันครับแม
3: ่หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน4ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน5วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไร
1: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: แต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: นี้ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำ

0: ในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
1: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราและระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
2: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
1: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
2: หน้าอกนะคะ
1: ค่ะ
2: ดีใช่ไหมคะ
1: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
1: เตะคลิก
4: แล้วดันเลยเปลี่ยนด้านแขนเปลี่ยนแขน
1: นะคะเวลาทำยืดตัว
4: ขาตรงค่ะ
1: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
4: ้ขาตรงขาตรงยังเงาขาวนะคะ
1: ยืด
4: ยืด
1: ยืดไว
4: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
1: นี่
4: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
1: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
4: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
1: พับพับขาตั้งพับ
4: เตะขึ้นค่ะ
1: พับ
4: ข้อเข่าน
1: ั่นแหละ
4: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
1: ยืดแขนไปพับด้วย
4: คล้องยางคล้องหลังเร็วขึ้น
1: คล้องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
4: ึ
1: ง
4: เร่งเร่ง
3: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: ยืดขา
4: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
1: ยืดไว้
4: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
1: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
4: ้
1: านข้างยกยกเริ่มคล้องเริ่มไวข
4: ึ้
1: น
4: เริ่มคล้องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
1: ข้างหลังข้างหลัง
4: แขนแขน
1: ปัดเลย
4: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
1: ่
4: ะ
1: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
4: ใต้น้ำตลอดค่ะ
3: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
4: กลาง
1: อึ๊บ
4: ดีบกลางอึ๊บ
1: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
4: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดแรงๆแขนด้านแล้วยืดหลังไปให้สุด
1: ยืด
4: ใต้น้ำค่ะ
1: มืออยู่ใน
4: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
1: ยืดหลัง
4: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
3: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
5: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
6: ไหวค
5: ่
6: ะ
5: ขอเสียงหน่อย
6: ไหวค่ะ
5: โอเค
3: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดหรือไม่
4: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
1: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
4: ลอยนี่คะ
1: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
4: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
1: สองข้าง
4: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
1: สองข
4: ้
1: างสองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
4: ขาเข้า
1: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
3: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
1: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
4: ดึง
1: ดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี
4: ้ดึงค้างไว้นี
1: ้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
3: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
4: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว
1: ขอเร็ว
4: จักรยาน
1: ไว
4: ้ปันเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่ง

0: วกันเลยค่ะ
1: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยากร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
3: เรียบร้อยเลยค่ะ
2: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
3: สำเร็จ
4: เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
1: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สดีค
5: ่ะค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านเราไปชมกันนะคะ
2: ครับผม
6: พยากร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอื้องมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
5: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
7: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหม
5: ออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
2: ทาราบำบัด
5: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
7: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
5: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
5: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุงค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
2: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
7: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึก ลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเนี้ยลดลงไปเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบครับ
5: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
2: อ
5: ัน
2: นี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหม
5: ครับจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
2: ่
5: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองศึกษาดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
2: มหิดลนะ
5: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
7: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
5: ใช่ค่ะใช
2: ่ใช่ได้หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
5: แต่ว่าในคนที่ออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
2: กำลังจะถามเมื่อกี้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
5: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลม
2: เป็น
5: แรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
7: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
7: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
5: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
7: ใช่ต้องทำ
5: อย่างครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำเร็จด้วยครับ
7: ขอบคุณมาก
2: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยวัยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้อย
3: วัยทอง
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
7: ผมต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
7: ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
8: ยินดีต้อนรับสู่คลาสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
9: สายลับค่ะ
2: สายลับค่ะ
8: อีกแล้วเหรอ
9: ค
2: ่
9: ะ
2: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้มHa ha ha!

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture

0: Econ Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมาย

0: ของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแรงหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมันกินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: ียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้น

0: มันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูกสองคนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
1: ฮัลโหลนั่นใครคะ
2: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
1: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
0: ๆอยู่
1: นี่อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรเราต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรื

0: ทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะสองเนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นน่ะเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลอาการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่อค่ะคุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันแล้วบอกมาจากไหนรู้ล่ะแต่มันเพิ่งมาถึงนะเราไม่ได้อยู่ที่นี่

0: กอะต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูจริงเหรอเนี่ยมันใช่มันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นมันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
1: สามีฮะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปที่ไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
2: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
3: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้แล้วก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีการมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่

0: วุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกันเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
2: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นับกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
2: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวอย่า
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ

0: และเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
0: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
1: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
2: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแล้วครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
1: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไ
0: ร่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
1: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนึงแล้วก็สระน้ำส่วนนึงนาส่วนนึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
2: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสันโดพริกไทยมะนาวจินจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
0: ผอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
2: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
1: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไอ้อะไรอะไรเสาวรถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสปู500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
1: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันผมทำร้อยกว่าตัน
0: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
1: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเม็ดเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
2: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
1: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรค

ก็จะใช้ยาสารเคมีนะทีนี้พอใช้ไปใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะ

0: ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเก็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็ใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมานาน
1: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรพอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
0: ถามบอกว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทั้งรู้แล้วก็ทํา
2: ด้วยวิธีการทําเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทําให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
1: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
2: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
0: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
1: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
0: ทีนี้จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วก็เสียไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้ก็เสียแล้วไปทําอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่ก็เสียไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทําก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีก็รับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอคิดอย่างไรล่ะครับ
0: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีก็สมมุติว่าอีก20ปีเราจะทํายังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเค้าน่ะเค้ายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจําตําแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
0: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราเกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
1: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุได้ชัก10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
0: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7 ปี 6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
2: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
0: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอยู่
2: และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

0: ผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
1: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
2: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอ่ะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
1: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
2: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพ่ออ้อนี่ไม่ได้ซื้อไว้หน้าอย่างนี
0: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกพ่อถ้าพ่อทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพ่อเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพ่อนี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
2: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายประชุมบังแฟร์แล้วก็มาขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมแล้วก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
0: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
2: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
0: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
2: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำเป็นข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำเป็นพริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
0: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
2: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำ

0: อะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
1: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
0: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณก็คือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
2: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
0: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงครามหกเดือนผมก็พ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
1: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นๆเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
2: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะอากาศอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
3: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
4: ปกติเห็นแต่แบบปูมาผัดผงกะหร
3: ี่
4: แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
3: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าน่ะทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านนะเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
2: ่
3: น
2: ณแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้ณแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
3: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
2: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
4: ปูอย่างเงี้ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
3: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
2: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
3: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปนอกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำๆๆๆๆๆพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้

0: ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
3: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 1 2 3ยกเลยจากน้ำตาลเลยครับลุยไปลุยไปลุยไปลุยเลยลุยไป

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขา

ควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ยคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โหอันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวพี่เอาจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลาลาคือมาไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: ไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร่
4: ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิน
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร

0: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
1: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
2: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
3: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
5: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
6: ครับผม
5: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลงเพราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
6: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
4: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
7: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
2: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
8: ไม่ทราบ
9: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
10: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
6: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควร
5: หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
6: ่โอเคอัน
5: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
6: ้
5: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
6: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
5: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
6: ู้
5: จักมั้ยไม่รู้จัก
6: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
5: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
6: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
9: ไป
6: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
4: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิลๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
6: แถวๆนี้มีนักเที่ยวอยู่
1: เกียวๆนั่นนี่แหละ
6: นี่ไง
1: เพราะว่ามาที่ชิมดูชิ้นนึง
6: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับอ๋อ
1: ก
6: ิน
1: อร่อย
6: ฮะอร่อยแล้วเหรอ
1: กินลงดูสิถ้า
5: ไปอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
6: อร่อยแล้ว
1: น้ำจิ้มเราก็รสแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนอะถึงใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
6: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณนะตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
5: อีเปรตเนาะ
6: อะไรนะอ๋ออีเปรต
5: อีเปรต
6: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
5: ขนมปังชีสยืด
1: ก็ไปดื้อนะ
6: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดไหนลองพูดสิ
1: ชีสสปริโด
5: เหมือนอะ
6: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
4: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
6: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
5: ค
6: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
1: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
6: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
1: เ
6: ออถ้าปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
5: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
6: ค
5: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุอิสัยรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอิสุ

0: แต่หลังจากเราหายจากอิสุอิสัยแล้วไอ้ไวรัสส่วนนี้มันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทดังนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอ้ไวรัสตัวนี้ที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออ
2: ย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
3: เว้ยทุเรศ
0: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
1: อ
0: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
0: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดเอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
0: ับ วัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
0: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
0: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
0: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
0: โอเ
2: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
3: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
2: แม่ฟัง
3: ให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
0: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านช
2: อสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
0: ขนาดไหนฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
3: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก
3: ้
2: ว
3: แก้ว
0: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
0: บ้าไม่คิดตังค
3: ์ไม่ได้
0: ด้วย
2: เดี๋ยวไม่ได้ไปมันจะอายอะสิมันจะอายแม
3: ่เขาให้คุยแล้วมันก็จะเอา
2: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
3: ควงชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรได้เดียวนี
2: ่ก็ใช่ไง
3: อย่าไปเอาเห็นคุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุ
2: ก
3: ค
2: นแม่ฟังแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
3: เอามาแค่นั้นมา
2: ก่อนก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
0: ข้
2: าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
3: ขอบคุณมากนะขอบค
2: ุ
3: ณมาก
2: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
0: มันนิดหน่อยอันนี้มันได้หน่อย
2: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
3: อันนี้เสียงานนี่ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่จะคิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าดีเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
2: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
0: ตัวใหญ่มาก
2: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
0: ใช่
2: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องเอาชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
0: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
2: ครับ
0: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
3: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
2: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื
0: ้อ
2: ก็จะไม่ยอม
3: ที่จริงคนนาอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
2: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
0: ว่า
2: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
0: ะ
2: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
0: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
2: พาแม่ไปต้อง4ตัว
0: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
2: ยัง
0: ไม่ร
2: ู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
0: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ่
3: ก็ใจดัง
0: มีวัคซีนปอดบวม
2: ปอดบวม

0: ซีนงูสวัด
1: งูสวัด
2: สามตัวแล้ว
0: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอัน
1: สี่ตัว
2: มีขนาดนี้ก็มี
1: ใช่ใช
0: ่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
0: เพราะว่าผู้สูงอายุอะ
3: เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
3: ไม่ใช่คุณโซเฟีย
1: แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ

0: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮะไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
0: ่อ
1: ทั้งหลาย
2: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
3: อืม45ย่าง46แล้วค่ะ
2: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนอย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
2: ้อ้าว
1: นะ
2: พี่คนจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งนึง
2: 10ปีครั้ง
1: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
2: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไว้ซะหน่อยป้องกันเอาไว
4: ้
2: ออกแรงเยอะๆสิ
5: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
2: ฮะ
5: หนัก
2: รออะไรเนี่ยรออะไร
5: ต้องคุณ
2: ไม่หมอรออะไรช่วยด้วยสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
5: รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
2: เอา
1: แล้วมีแต่กิน
2: ทำไมอ่ะ
5: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
2: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
1: ใช
2: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
1: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
2: ครับ
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
7: จะเป็นป้องกัน
1: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
2: คร
1: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: ครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
2: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
1: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
2: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
1: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
2: โอ
1: ้ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
2: เร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
2: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
1: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นมันหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
2: ้โอ้ก็เป็นเหรอ
1: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
2: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
1: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหม

0: ไว้นะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับ
0: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
0: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
1: ครับ
0: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ก็ได้
0: อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีดนะคะ
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดถือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
0: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
0: ว
1: ่
0: าอ
1: ัน
0: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
2: ้อันนั้นคือเก๋จะคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
2: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคโอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมไปไหม
2: ไป
1: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปไหมไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
2: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
2: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
2: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเขียนภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีๆ
0: ขายดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ50
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบ
1: อ่
0: าอย่างงี้ข้าง
3: หลังโอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูนี่ต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะหวัดใหญ่เท่านั้นเวลาอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่เพราะนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างหนึ่ง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สู

0: อายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
1: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกรบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
2: ก็เมื่อกี้หมอเนี่ยพูดนี่แทนที
1: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
2: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
2: เว้ยเว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
1: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
2: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
1: ความรู้ไหม
2: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
2: เ
0: ฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมา
2: เอาเว้ย
0: มาติ้งมือทำไม
2: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
1: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
1: ไม่เดี๋ยวไปเอาใหม่
2: ไม่
0: เด
2: ี๋
0: ยวเอาใหม่ก่อน
2: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งแม่ต้องจ่ายตังค์นะ
1: ที่ระทึกที่ระทึก
0: ที่ระทึกฟรี
2: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
1: สวยนะ
0: สวยไหม
2: สวยสวย
1: เด็กสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
1: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
2: ี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วเขา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: เมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: 6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับตนอนะคะกับรายการยังแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ตัวเลขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนไหมบางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีฟื้นฟูรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดหลังหรือว่าปวดในเคสต่างกลางรายการของเราเลยในช่วงสนทนาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปบริหารร่างกายของเราอีกแล้ววันนี้จะมีท่าบริหารข้อมือแล้วก็แก้ปัญหามือชาแล้วก็นิ้วล็อกมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆนะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะ

หุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกลางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกลางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันค่ะให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อมบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะให้ค่อยดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะเราลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามกรมควบคุมโรคมาเฝ้าระวังโรคมาลาเรียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอทราบว่าคุณหมอเคยเป็นคุณหมอใหญ่ที่นี่ด้วย
1: ผมเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กาญจนบุรีครับ
0: ค่ะอย่างนั้นต้องทราบปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้เป็นยังไงคะ
1: คือเป็นป่าเขานะครับแล้วก็มียุงก้นปล่องนะครับพอมีคนป่วย1คนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในเลือดเขานะครับถ้ายุงมากัดจากคนคนนึงก็แพร่โรคไปอีก1คนนะครับสมัยผมรับราชการอยู่โรงพยาบาลอำเภอบ่อพลอยเนี่ยรักษามาลาเรียทุกวัน

0: นะฮะอีกคนนึงปกติเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฉีดเอาเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัวในประมาณ10ถึง14วันเหมือนกับบางคนเมื่อก่อนที่บอกไปเที่ยวป่านะครับถ้าเกิดกลับมาจากป่าแล้วเนี่ยอ้าว10ถึง14วันมีไข้ขึ้นหนาวสั่นเนี่ยต้องเจาะเลือดดูเพราะอาจจะป่วยเป็นมาลาเรียได้นะครับมาลาเรียก็ป่วยก็ไข้ขึ้นสูงนะครับหนาวสั่นนะครับแล้วก็เป็นบางทีจับเป็นระยะนะครับเหงื่อออกมีคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้เลยถ้าเกิดเชื้อมันมีทั้งหมดเนี่ย4ชนิด
1: 4ชน
0: ิดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุนแรงที่เขาเรียกว่าพลาสโมเดียมฟาซิปารัมเนี่ยขึ้นสมองได
1: ้
0: ขึ้นสมองอันนี้น่ากลัว
1: ถึงแก่ชีวิต
0: ถึงแก่ชีวิตขึ้นสมองแล้วก็บางทีไปที่ไตหรือปัสสาวะออกมาดำเลยนะครับชนิดที่2ที่พบเนี่ยก็คือเป็นพลาสโมเดียมไวแว็กพวกนี้จะรักษานานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ตับด้วยต้องใช้เวลารักษาเนี่ย14วันในขณะชนิดที่1แค่3วันนะครับนอกจากนี้ที่พบน้อยนะฮะพบน้อยไม่ค่อยพบก็เป็นพีมาลาเรียอีพีโอวาเล่อะไรก็ว่าไปนะครับ
1: ในเรื่องของขั้นตอนในการตรวจค่ะพอเราพอจะทราบแล้วว่ามีอาการสุ่มเสี่ยงมาตรวจเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างคะ
0: ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจเลือดเจาะวินิจฉัยเนี่ยนะครับเจาะปลายนิ้วเนี่ยนะครับบนสไลด์นะครับแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ย้อมสีแล้วส่องดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีก็จะทราบผล
1: ซึ่งปัจจุบันค่ะกรมควบคุมโรคเองมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ด้วยให้มีความทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีนี้วันนี้นำมาด้วย คืออะไรคะ
0: คือในถิ่นทุรกันดารอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนเนี่ย31จังหวัดเนี่ย22ล้าน3แสนกว่าคนแล้วเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับประมาณ4แสนคน19ชนเผ่านะครับตรงจุดนี้ป่วยมากที่สุดคือมาลาเรียนะฮะแล้วอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเข้าไปเจาะเลือดกว่าจะรู้ผลเนี่ยนะครับถือสไลด์กลับมานะครับแล้วก็ต้องส่งผลเข้าไปเนี่ย21วันบางทีนานกว่านั้นบางทีผู้ป่วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือบางทีรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นทางศูนย์ที่กรมควบคุมโรคของเราที่เชียงใหม่นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมใช้กล้องเว็บแคมนะครับไปติดอยู่ที่กล้องจุลทรรศน
1: ์จะช่วยให้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะ
0: คือส่องเลยไงสมมุติเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราเอาภาพเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจากในพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาสาธิตเนี่ยอยู่ที่สะพานลาวเนี่ยนะครับเราก็สามารถขอให้มีไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกัน
1: ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยถ้าทราบผลเร็วรักษาได้ยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าทราบผลเร็วเนี่ยแล้วรู้ว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยมันรักษาต่างกันนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องทรมานหรือชนิด PF เนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อมากขึ้นเนี่ยอันตรายรุนแรงมากขึ้นสมองได้นานเกินไปรักษาไม่ถูกต้องเชื้อดื้อยาอีกเพราะฉะนั้นนวัตกรรมอันนี้นะช่วยได้เยอะมากนะครับ
1: ค่ะแล้วปัจจุบันหลักๆเนี่ยค่ะการรักษาโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณ
0: ส่วนใหญ่จะยากินนะครับพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยนะครับเราให้คำแนะนำนะครับทายากันยุงซะนะครับเพื่อว่าไม่ให้ยุงมากัดเราไปแพร่ถึงคนอื่นกินยาอย่างที่เป็น PF เนี่ย3วันต้องกินให้ครบนะครับแล้วคุณหมอนัดไปเจาะเลือดทีก็ต้องไปดูนะครับอยู่บ้านต้องนอนกลางมุ้งนะครับยอมให้ทางหน่วยมาเรียเข้าไปพ่นค่าสารเคมีตกค้างตามบ้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับ
1: ทางกรมควบคุมโรคเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: เรามีหน่วยมาลาเรียนะครับแล้วเราลงปฏิบัติจริงๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไหนที่มีโรคมาลาเรียอยู่เนี่ยเรารู้นะครับเรามีเป้าหมายในการดําเนินงานนะครับนอกจากค้นหานอกจากเรื่องยุงแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ซึ่งมีโรคอยู่เนี่ยนะครับเราเข้าไปเจาะเลือดค้นหานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ป่วยเลยเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อที่จะแพร่ถึงแม้จะมียุงนะครับเพราะฉะนั้นค้นหาแล้วรักษาซะอย่าให้มีแหล่งแพร่โรคนะครับอีกมาตรการนึงคือเฝ้าระวังประชากรที่เคลื่อนย้ายหรือประชากรแรงงานต่างด้าวนี่แหละบางครั้งเนี่ยนะครับเขาป่วยเขาเข้ามาเขามีเชื้อนะครับถ้าเราค้นหาเราเจาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้การรักษาซะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคในบ้านเราครับ
1: และนี่ค่ะคือเป้าหมายในการควบคุมโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคนะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือเราจะกำจัดนะครับไม่ให้มีมาลาเรียในประเทศไทยเลยในอีก10ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทำพร้อมๆกันในละแวกนี้นะครับทั้งเรื่องของเมียนมากัมพูชานะครับโดยในปี2563เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมาลาเรียในอำเภอซึ่งอยู่ภายในก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะอำเภอชายแดนซึ่งต้องพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2567เนี่ยเราคงจัดการไม่ให้มีมาลาเรียได้นะครับเราใช้วิธีการซึ่งเราได้รับรางวัลมาน
1: ะ
0: ครับในการที่ไปดำเนินการเนี่ยครับคือการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกนะครับศูนย์ควบคุม

0: ุมโรคของเราที่พิษณุโลกนะครับได้รางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นการเข้าไปเหมือนที่มาวันนี้นะครับจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในเชิงรุกมาทําแบบบูรณาการเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางทีอยู่ในป่าเขาเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ทําให้มีมาลาเรียแพร่ระบาดอยู
1: ่ค่ะอย่างพื้นที่แถบนี้เองเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะโปสเตอร์ก็จะมีภาษาพม่าด้วยเหมือนกันเมียนมาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้าง
0: คือจําเป็นที่ว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรักษาฟรีแล้วต้องรักษาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่โรคได้เพราะนั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเราก็มีให้การดูแลรักษาเจาะเลือดเขานะครับถ้าป่วยนะครับก็รักษาด้วยนะฮะทั้งเพื่อป้องกันไม่แพร่โรคมาถึงคนไทยทั้งเพื่อให้เป็นแรงงานเพื่อมีโปรดักชันของทางด้านเศรษฐกิจของเราอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วย
1: ในพื้นที่นี้เองค่ะวันนี้ที่มาลงพื้นที่พบปัญหายังไงบ้างคะ
0: เป็นพื้นที่ซึ่งเราคิดว่าคงต้องให้สุขศึกษานะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยมาเรียเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับถ้าเกิดเจอ1รายก็ต้องเข้ามาที่จะต้องสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องให้ศึกษาเรื่องของมาตรการต่อยุงนะครับเช่นพ่นสารเคมีตกค้างในบ้านนะครับแจกมุ้งนะครับหรือชุบมุ้งสารเคมีให้กับพี่น้องประชาชนที่สําคัญก็คือต้องมาบอกเรื่องระบบเฝ้าระวังถ้ามีแรงงานต่างด้าวประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือใครที่ป่วยเนี่ยนะครับต้องให้หน่วยมาเรียเข้ามาเจาะเลือดนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอแนะนํานิดนึงสําหรับคนที่จะไปเที่ยวเข้าป่าหรือมีความเสี่ยงในพื้นที่เนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังยังไงบ้าง
0: สําหรับพื้นที่ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียอยู่อย่างเช่นเราไปเที่ยวในป่าเนี่ยนะครับไปนอนกลางเต็นท์หรืออะไรก็ตามหรือตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือนอนในเต็นท์ซึ่งปิดมิดชิดนะครับหรือมีมุ้งนะครับหรือถ้าลําบากตรงส่วนนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของยาทากันยุงนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับหลังจากที่ออกจากป่ามาระยะฟักตัวใน10ถึง14วันถ้ามีไข้หนาวสั่นนะครับต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติไปในพื้นที่ซึ่งมีมาลาเรียนะครับหรือไปป่ามานะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูเพื่อวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยบางครั้งขึ้นสมองเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ค่ะในประเทศไทยเองไม่แนะนําให้ทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
0: ในบ้านเราเนี่ยไม่แนะนําให้ทานยาป้องกันเพราะว่าบางทีไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอทานยาไปเนี่ยบางคนบอกว่าหาเชื้อไม่ค่อยเจอด้วยนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคร
1: ับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะยิ่งจะต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงแล้ววันนี้นะคะมีคําแนะนําดีๆจากดร.สุวรรณ วลัยเสถียรกูรูของเราในช่วงไลฟ์สบายมาฝากค่ะ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็พบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้ก็คือบอกว่าอายุยิ่งมากยิ่งต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกวัยหนุ่มวัยสาวทำงานได้นะครับช่วงนั้นคุณสามารถที่จะลงทุนให้มันเสี่ยงได้หน่อยหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะระยะเวลาการทำงานยังเหลือมากถ้าลงทุนเสี่ยงถ้าลงทุนถูกทางเสี่ยงมันก็ได้ผลตอบแทนดีแต่ถ้าลงทุนผิดทางการแก้ตัวมันมีเพราะยังเหลือการทำงานอยู่มากนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าเข้าถึงวัยกลางคน35 40 45ต้องลดความเสี่ยงลงครับต้องลงในพวกตราสารหนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแรกๆในสมัยหนุ่มสาวอาจจะลงกองทุนหุ้นให้มากหน่อยนะครับเพื่อหวังเติบโตเร็วพอเข้าวัยกลางคนต้องลดความเสี่ยงลงนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงสั้นลงนะครับสุดท้ายช่วงที่3ของชีวิตครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุ50 55บางคนบอกอาจารย์สุวรรณผมจะเกษียณ65ฉะนั้นวัย60แล้วก็ยังจะลงทุนเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นบอกว่าอายุการทำงานคุณเหลือแค่5ปีนะฮะต้องบอกว่านะครับตอนเกษียณเนี่ยเงินออมเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่มีอยู่อันนี้ยกเว้นไม่นับกับคนที่มีเงินเหลืออยู่เรียกว่าอย่างสบายนะฮะแต่ว่าเราเอาคนไทยส่วนใหญ่ 70% 80% ที่มีเงินออมเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินออมเรียกว่าพอมีพอกินไปนะครับฉะนั้นเรื่องของการลดความเสี่ยงต้องเป็นไปกับอายุนะครับอีกประการหนึ่งครับอยู่ที่จิตใจของคุณด้วยคือบางคนเนี่ยวัยหนุ่มสาวก็จริงลงทุนเสี่ยงได้บ้างก็จริงแต่จิตใจไม่นิ่งไปลงทุนกองทุนหุ้นเข้าหุ้นขึ้นดีใจหุ้นลงไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวนะครับตกใจซะด้วยซ้ำไปเอามือก่ายหน้าผากกลางคืนนอนไม่หลับคืออย่าไปทรมานตัวเองเลยครับนะฮะลงทุนให้สบายดีกว่าถ้าเราลงทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนเรียกว่า money market อะไรพวกนี้บอกว่าผลตอบแทนน้อยถ้าน้อยคุณต้องพยายามประหยัดให้มากให้เงินไหลเข้ากองทุนให้มากหน่อยเพื่อเอาไปทบกับผลตอบแทนน้อยนะครับก็ให้ตัวเองสบายนะฮะทำงานอะไรต้องตัวเองสบายครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักอะไรต่ออะไรกันตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีคำถามอยู่อีกนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านมีคำถามท่านสามารถส่งเข้ามาได้หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างซึ่งแสดงอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับมีคำถามเข้ามาข้อหนึ่งครับบอกว่าซื้อกองทุนรวมไว้เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท6เดือนเรียกว่าเท่าที่ผ่านมา3เดือนนะครับสามารถขายคืนได้ไหมและเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างจริงๆถ้าคุณซื้อกองทุนนะครับที่เรียกว่ามีอายุนะครับขายคืนไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้ว6ต้องลงทุน6เดือนแล้วไป3เดือนจะขายออกก็ต้องไปเลือกกองที่มันอายุ3เดือนครับเพื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คล่องกว่านี้นะครับถ้าไปเลือกกองทุนตามที่ไม่มีอายุคือเป็นตราสารตลาดเงินนะครับเข้าออกได้ทุกวันสั่งถอนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้ต่างนะครับถอนวันศุกร์ก็ได้เงินในวันจันทร์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงแบบ6เดือนก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับฉันอยู่ได้6เดือนโดยไม่ต้องไปถอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนแล้วเสียค่าธรรมเนียมหรือขาดทุนนะครับหลายครั้งนะครับเขาไม่ให้ถอนด้วยเพราะเขาบอกว่าไหนก็ตกลงกันแล้ว6เดือนต้องห้ามเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะครับตอนหน้าเราพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
1: ถ้าพูดถึงอาการปวดหลังนะคะต้นอ้อเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราทราบไหมคะว่าการปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาลิสวงแพทย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้มาไขข้อข้องใจนิดนึงว่าอาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
2: ครับอาการปวดเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันมีหลักร่วมอยู่นิดเดียวเองสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการปวดเนี่ยเป็นกลไกปกติของร่างกาย
1: คือว่าทุกคนที่ปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นปกติใช่ไหม
2: คนที่ไม่สามารถจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรได้เนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นั่งทับเคล็ดซนก็ไม่รู้จะนั่งจนเป็นแผลก็ไม่รู้อย่างเนี้ยความปวดมีหน้าที่จึงต้องมีอยู่สิ่งไหนไม่มีหน้าที่ธรรมชาติถอนคืนหมดความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติรักษาเอาไว้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เตือนภัยว่าใช้งานเกินกำหนดแล้วใกล้จะอันตรายแล้วเหมือนในรถนะครับต้องมีเตือนความร้
1: อ
2: นจะเตือนตอนเครื่องดับเลยไม่ได้ต้องเตือนตั้งแต่มันเนิ่นๆมาการที่เราปวดเนี่ยโดยทั่วไปเราจะหมายถึงว่า1คือมีการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออะไรสักอย่างแต่เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยเจ็บไหมครับเช่นผมนี่ตัดไม่เจ็บเล็บนี่ตัดไม่เจ็บหนังที่เป็นหนัง
1: ตายแล้ว
2: หนังตายแล้วตัดไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้อยู่ในนั้นกระดูกเราขาวๆนี่ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ากระดูกหักแล้วไปรั้งตรงเยื่อหุ้มกระดูกเจ็บมากเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงเยื่อหุ้มกระดูกพอดามกระดูกไม่ให้กระดูกกระดิกก็หายเจ็บแต่ถ้าเฝือกหลวมคลอนไปโยกก็เจ็บอีกเมื่อไหร่เนื้อกระดูกเชื่อมกันเยื่อหุ้มกระดูกไม่โดนดึงก็ไม่เจ็บอีกเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความปวดเนี่ยมาจากความระคายเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื้อเยื่อประจำท้องถิ่นตรงไหนตรงไหนพอเราคิดแบบนี้พอบอกพูดถึงปวดหลังเราก็บอกโอ้หลังมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่ปวดได
1: ้ค่ะ
2: หลังก็มีผิวหนังนะคนเป็นงูสวัดเชื้อโรคมันกินเส้นประสาทผิวหนังก็ปวดหลังได้ไขมันไม่ปวดไขมันดีไขมันไม่ปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบปวดได้กล้ามเนื้อนี่ปวดเก่งเลยเอ็นผังผืดต่างๆสามารถอักเสบได้ปวดเยื่อหุ้มกระดูกปวดได้กระดูกไม่ปวดไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันประกอบกันซับซ้อนนะครับมันมีหลายหมวดเมื่อกี้พูดถึงแต่ละหมวดก็มีเป็นตัวกล้ามเนื้อก็มีเป็นแบบชิ้นใช่ไหมครับเรียงกันเป็นแผงไปหมดนั้น เวลาถามปวดตรงไหนหมอถึงทำหน้าแบบกุมใจไม่รู้ไปสตาร์ทตรงไหนมากเพราะว่าข้อมูลไม่พอที่จะบอกว่ามันชี้ไปทางไหนของที่อยู่ลึกลงไปเช่นหมอนรองกระดูกก็ปวดได้เส้นประสาทก็ปวดได้เมื่อมันมีหลายอย่างที่ทำให้ปวดแถวๆนี้ได้ความยากก็คือว่ามันปวดอะไรกันแน่อีกนะ
1: เพราะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงคะ
2: ก็อยู่ที่รายละเอียดครับ
1: ก็คือค่อยๆดูว่าเจ็บตรงนี้ปวดไหนแล้ว
2: ลักษณะของอาการจะชี้นำมากแล้วการตรวจร่างกายก็จะเป็นการเหมือนไปทดสอบอีกทีนึงว่าสิ่งที่สงสัยนี่ใช่ไห
1: ม
2: แลบนี่จะมาสุดท้ายนะแลบได้แก่การทำเอ็กซเรย์ MRI อะไรอย่างนี้
1: และอย่างนี้คือน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลกับอาการปวดไหมคะ
2: น้ำหนักมีผลแต่ไม่มากนัก มีหลายอย่างที่คนโทษกันว่าเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นน้ำหนักกับท่าทางนะครับก็เป็นเหมือนการคนก็ชอบโทษคนนี่เป็นญาติใกล้เคียงกับลิงนะครับไม่ใช่เป็นญาติใกล้เคียงกับเต่าคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นานๆร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเงี้ยยืนตากแดดอยู่ในนี้ได้แบบเต่าไม่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆเหมือนบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินทั้งวันเก็บตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็ย้ายที่ไปเก็บตรงนู้นไปไล่จับตัวนู้นหน่อยแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตรงนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมนุษย์ทำได้ทุกท่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าเล่นมือถือเนี่ยก้มหน้าเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมีความเครียดจริงแต่ถ้าก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยอยู่ไปมาแล้วไม่ใช่ทำอยู่แค่2ท่านะครับก้มกับเงยแต่มันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนทุกท่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาความเครียดมันไม่สะส
1: ม
2: เพราะฉะนั้นพูดว่าการก้มหน้าเล่นมือถือเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะก้มเป็นเพราะไม่ได้ขยับ
1: ก็คือเราต้องมีการเป็น
2: ท่านั่งก็เหมือนกันสมมตินั่งคอมนั่งเล่นคอมพิวเตอร
1: ์
2: นั่งเล่นคอมพิวเตอร์มือขวาใช้เมาส์เวลาใช้เมาส์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงบีบเมาส์มากแต่เราต้องประคองแขนซึ่งหนัก4กิโลนี้ให้มันลอยตัวอยู่เหนือเมาส์เพื่อที่จะรอคลิกแล้วขยับตำแหน่ง ไอ้การหิ้วแขน4กิโลนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่ลอยก็เกือบลอยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาหนุนอยู่ได
1: ้เหมือนแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆ
2: 4กิโลหิ้วอยู่ครึ่งชั่วโมงมันควรจะปวดไหมครับควรจะปวดซึ่งความปวดมันจะนำไปสู่ว่าความปวดที่สมควรจะปวดหรือความปวดที่ไม่สมควรจะปวดอย่างที่บอกว่าความปวดเป็นเรื่องปกติ
1: หลายท่านอยากจะรู้ว่าแล้วฉันจะหายไหมอาการปวดแบบนี้หรือมีวิธีไหนที่ทำให้ฉันหายไหม
2: มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเสมอ
1: ค่ะ
2: หายเป็นศูนย์เลยไหมก็ตามเหตุปัจจัยจริงๆหมายความว่าความปวดเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมันมีปัญหาเฉพาะที่มันจึงเกิดอาการปวดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดแต่ความปวดจริงๆมี3อย่างต้องเข้าใจความปวด3อย่างก่อนถึงจะพูดว่าหายไม่หายความปวดเนี่ยมี1คือปัญหาเฉพาะที่เช่นมันมีอาการอักเสบมันมีการเกรงกันอะไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปัญหาเฉพาะที่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะถ้าจับได้ชัดเจนแล้วก็แก้เฉพาะตรงนั้นปัญหาก็จบแต่ความปวดอย่างที่2ที่3นี่คืออะไรความปวดอย่างที่2เป็นความปวดเค้าเรียกความปวดย้ายที่คือปัญหาเนี่ยเราปวดเรารู้สึกปวดที่1แต่ตัวที่มันระคายเคืองจริงๆมันอยู่อีกที่หนึ่งเปรียบกันก็เหมือนกับว่ามีควันขึ้นตรงนี้ห้องนี้ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลผิดไปปล่อยสปริงเกอร์ดับมุมนู้นอีกห้องหนึ่งเพราะสำคัญว่าตรงนั้นก็ไปไล่แก้กันห้องนั้นยังไงก็ไม่จบ
1: ก็ไม่หายอยู่ดี
2: เพราะว่าตัวระคายเคืองมันอยู่อันนี้ภาษาหมอเขาเรียกว่ามัน refer pain refer pain นี่มีทุกระบบในระบบข้อกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็
1: ม
2: ีแต่ว่าในระบบอื่นอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเรารู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ตรงชายโครงขวานี่แต่ตอนปวดเนี่ยมันอาจจะไปปวดสะบักหลังได้คือมันรู้สึกตรงสะบักหลังจริง
1: ๆ
2: เพราะสมองมันรับรู้อย่างนั้นแต่มันจริงอยู่ถุงน้ำดีหรือว่าไส้ติ่งอยู่ข้างซ้ายล่างอยู่ในลำไส้ข้างซ้ายล่างแต่ตอนไส้ติ่งเริ่มอักเสบใหม่ๆอาจจะปวดลิ้นปี่ไปก่อนคือมันเป็นแบบนี้อ่ะก็คือปวดตรงที่ปวดย้ายที่แล้วสุดท้ายร้ายที่สุดก็คือปวดหลอก
1: ปวดหลอก
2: ภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า central pain ปวดหลอกหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอยู่ดีๆโดยเฉพาะอายุมากขึ้นไปเฉยๆเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปก็ได้หรืออีกพวกนึงก็คือว่า เคยมีความเจ็บปวดในระบบความเจ็บปวดนี่มันไปทิ่มแทงซะจนคอมพิวเตอร์รับความเจ็บปวดเพี้ยนไปก็ได้มันเพี้ยนยังไงก็คือว่าปกติบาดเจ็บสลึงหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสลึงหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่นี้บาดเจ็บสลึงหนึ่งเราอาจจะเจ็บ5บาท10บาทก็ได้ความรู้สึกมันไม่เท่ากับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงหรือความทนได้มันน้อยคนไข้บางคนบอกปวดเท่าไหร่0คือไม่ปวด10คือปวดที่สุดในโลกคนไข้บอกปวด4แต่ว่าทนไม่ไหวละมันเป็นความรู้สึกที่ทนไม่ไหวเหมือนเราปวดฟันรุนแรงแต่บางทีมันมีอีกความคือความเอือมเหลือทนพวกเราในเนี้ยหมอพูดมาแล้วยังทำหน้างงๆกันก็แสดงว่ายังไม่ใช่แบบนั้นพวกปวดเรื้อรังเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็คืออะไรปวดจากปวดหลอกคือมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์สมองส่วนกลางเนี่ยมันทำงานเพี้ยนได้ถึงขนาดว่าบางทีมันควรจะปวดเมื่อยแต่เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ได
1: ้ก็คือมันอาจจะเป็นมากกว่าที่เขา
2: ควรจะรู้สึกปวดอยู่แค่บ่านี่เขาปวดไปทั้งหลังเลยก็ได้
1: คุณหมอคะและอย่างนี้วันนี้นะคะมีเคสมาด้วยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะลองวินิจฉัยดูเลยว่าคุณพี่ท่านนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรแล้วปวดจากสาเหตุอะไรจาก3สาเหตุตรงนี้นะคะ
2: ค
1: พอเป็นไปได้ไหมคะ
2: ได้ครับดีเลยครับ
1: แล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะในการฟื้นฟูนี่เลยค่ะมาแล
2: ้
1: ว
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อกิตตชมค่ะ
1: คุณพี่กิตตชมนะคะคุณพี่กิตตชมมีอาการปวดตรงไหนบ้างคะ
3: ปวดตรงบั้นเอว
1: ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเถอะใกล้คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอใจดีค่ะ
2: ปวดตรงเอวลองชี้ให้ดูอีกทีได้ไหมครับโอเคครับทีนี้หมอจะทำอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าหมอก็จะเช็คดูการเคลื่อนไหวนะครับลองถอยมาสักนิดได้ไหมครับเอามือกอดอกเนาะหมอจะได้ไม่เกี่ยวกับลำตัวลองก้มหลังให้ดูสักนิดนึงครับก้มครับยืดตัวขึ้นมันเจ็บบ้างไหมครับ
3: เจ็บค่ะ
2: ตอนก้มเจ็บหรือตอนยืดเจ็บครับ
3: ตอนยืดอย่างเงี้ยเจ็บ
2: ตอนทำอย่างนี้เจ็บใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ายืดขึ้นมาแบบนี้มองเพดานนะครับขึ้นไปอีกเนี้ยขึ้นได้ไหมครับ
3: เจ็บไหมครับ
2: เจ็บกว่าดูหน้าก็รู้ว่าอย่างนี้เจ็บกว่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอให้ทำแบบนี้นะมือไว้ที่เดิมนะครับแล้วเอี้ยวหันมาหาหมออย่างนี้มีอาการอ๋อนี่ไม่สบายเหมือนกันนะน่ะครั้งนี้ล่ะ
1: เป็นไงคะเจ็บไหมคะ
3: ก็เจ็บเหมือนกัน
2: พอกันโอ้ขอโทษที
1: ดูจากใบหน้าแล้วท่าทางจะเจ็บมากเลยเอียงข้างๆค่ะเจ็บไหมคะ
2: อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเอียงมาข้างนี้ล่ะ
1: เจ็บไหมคะ
3: เจ็บ
2: เน
3: า
2: ะ
3: เจ็บเข้าไปดิ
1: เจ็บร้าวเลย
2: ตอนนี้เราก็สังเกตว่าก้มเงยเนี่ยเจ็บพอกันเงยก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บเจ็บหมดทุกทิศทางเลยเราทดไว้ในใจก่อนว่าเอ๊ะมันเจ็บทุกทิศทางเพราะการเจ็บทุกทิศหรือเจ็บบางทิศทางมันก็จะต้องไปสัมพันธ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก่อให้ความเครียดกับโครงสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบิดแม่บรรทัดนะครับบิดทางนี้มันต้องกดด้านนี
1: ้
2: บิดด้านนี้เดี๋ยวค่อยๆเวลาคนไข้มาด้วยปวดเนี่ยหมอจะอยากรู้ว่าปวดเท่าปวดอย่างนี้เสมอกันตลอดวันหรือมีช่วงไม่ปวดบ้าง
1: มีช่วงไม่ปวดไหมคะในระหว่างวัน
3: ก็มีบ้างค่ะ
2: มีบ้างนะครับแล้วอาการเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล
3: ้
2: ว
3: เป็นมาประมาณเกือบปีแล้ว
2: เกือบปีแล้วเนาะมันตอนเริ่มเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังไงหรือทีเดียวเลย
3: มันรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับโอเคตอนนี้เนี่ยแต่มีอาการทุกวันมีบางช่วงเท่านั้นที่จะไม่ปวดช่วงไหนที่จะไม่ปวดครับตื่นนอนกลางคืน
3: ตื่นนอน
1: ตื่นนอนจะไม่ปวดเหรอคะ
3: ไม่ปวด
2: ลุกจากที่นอนออกมาไม่ปวด
3: ไม่ปวด
2: ไม่ปวดเคยรักษายังไงมาบ้าง
3: ไม่เคยเลย
2: นวดหรืออะไรอะไรก็ไม่เคย
3: เคยนวด
2: ครับ
3: เคยนวด
2: นวดอะไรครับกดจุดเงี้ยครับนวดไท
3: นวดแผนโบราณ
2: ครับช่วยได้สักเท่าไหร่ครับ
3: ก็ไม่ค่อยได้
2: อันนี้คำถามสำคัญแต่ว่าไม่ได้ถามแต่แรกคือว่าคุณภาพการปวดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยภาษาหมอมากคุณภาพการปวดแต่ว่ามันปวดเหมือนกับอะไรปวดเหมือนโดนทิ่มโดนแทงเนื้อฉีกปวดเหมือนมันเต้นตุบตุบปวดเหมือนมันบวมๆดันๆปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็ง
3: มันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็งแล้วก็มัน
1: ปวดจี๊ดจี๊ดไหมคะ
3: มันปวดเล้าเล้าอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
2: ครับผมความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รู้สึกเองได้แต่แพทย์ไม่สามารถไปเข้าสิงคนไข้เพื่อรับรู้ได้อุปกรณ์วัดเนี่ยก็ไม่มีที่จะวัดออกมาเหมือนวัดไข้หรือวัดความดันว่าแบบว่าคุณไข้เท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ก็ต้องใช้ถามเอาคนไข้ก็ต้องมีความอดทนกับหมอเวลาหมอถามว่าหมอจะถามยังไม่ได้ประเด็นก็จะถามหรือไม่ได้ก็เทียบใกล้เคียงไม่รู้ไม่เป็นไรนะหมอก็ไม่ดุไม่รู้บางทีมันไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เอาเท่าที่รู้แน่นอนตอนนี้ใจหมอเนี่ยฟังดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตรงหว่างเอวที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อคอร์ดัตุสลัมโบลุมมันอาจจะเป็นที่ปวดงั้นถ้าเร็วเนี่ยหมอก็จะพยายามกดกล้ามเนื้อนี้ดูว่ามันก่อให้เกิดอาการปวดอย่างที่ปวดหรือไม
1: ่หมออยากจะให้นอนนะครับเดี๋ยวคุณพี่นอนด้านนอนคว่ำนอนคว่ำเลยใช่ไหมคะ
2: นอนตะแคงดีที่สุดครับ
1: นอนตะแคง
2: เอาข้างที่เจ็บไว้บนเนาะเดี๋ยวหมอจะไล่คลำไปตามโครงสร้างต่างๆนี่แหละแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันเจ็บบอกด้วยข้อสำคัญคือมันเจ็บเหมือนถูกไอ้ที่เจ็บประจำหรือเปล่าอย่างตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสะโพก
1: เจ็บไหมคะ
3: ไม่ค่อยเจ็บ
2: บางทีคนไข้ไม่บอกเราก็ดูหน้าเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหมดเลยตรงนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะตรงข้างหลังเชิงกราน
1: ตรงไหนเจ็บมากที่สุด
2: นะคร
1: ับ
2: งอขาขึ้นมาสูงๆอีกนิดนึงไม่เป็นไรนะ
1: ได้ไหมคะโอ้
2: นิดหน่อยนี่มีนะ
3: ตรงนี้
1: นิดนึง
2: โทษทีเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะอยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกเดี๋ยวชี้ให้ดูในรูปก็มีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึง
3: ใช่ใช่
2: แล้วตรงนี้ก็แถมๆอีกหน่อยนึงลุกได
1: ้หน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนจุดนั้นเลยนะคะหน้าแบบเปลี่ยนเลยค่ะแสดงว่าเจ็บมาก
2: มันปวดผสมกันสามสองสามอันเนี่ยปนกันลุกเลย
1: แล้วอย่างนี้คืออาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
2: ครับได้เดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟัง
1: หลังจากที่คุณหมอได้ซักประวัติคนไข้แล้วนะคะว่ามีอาการปวดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดตามสุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าอาการปวดตรงนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
2: อันนี้คือขอบของกระดูกเชิงกรานนี่คือเอวนี่คือแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะครับตรงนี้คือกระเบนเน็บกระดูกกระเบนเน็บเป็นรูปนี้แล้วตรงนี้คือก้นย้อยนี่คือขาตรงที่กดเจ็บๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็ตรงแถวนี้เหมือนแบบซอกเข้าไปหว่างเอวอีกที่หนึ่ง
1: ก้นกกนิดนึงอ๋อตรงข้างใต้ก้นนิดนึงเหรอคะ
2: นิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ตรงนี้เอามันนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เยอะมาก3อย่างนี้คืออะไรตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออันนึงข้างในเนี่ยมันมีกระดูกสะโพกโทษนะครับเชิงกรานเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีเบ้าแล้วก็มีกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาตัวนี้คือข้อสะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่มันวิ่งทะแยงไปเงี้ยครับไปหาสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งมันเกร็งขึ้นมามันก็เลยเจ็บคลำดูมันไม่ได้เจ็บทั้งหมดนะมันจะมีแถบนึงเท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางแถบก็เท่านั้นที่เจ็บถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอีกสักเซน2เซนนี่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตรงถ้ามันตรงของมันเนี่ยมันจะเจ็บมากใช้แรงเท่าๆกันนี่จะเจ็บเยอะเลยนี่อันนี้อย่างก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อปกติเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็คลายเกร็งแล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติคือมันทำงานหนักหรือมันถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดเช่นตรงนี้มันมีเอ็นอักเสบมีอะไรอยู่ไอ้นี่มันก็เกร็งมากๆเข้ามันก็เกร็งค้างภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome myofascial pain syndrome
1: เป็นการเกร็งค้าง
2: คล้ายๆตะคิวครับแต่ตะคิวเนี่ยมันเป็นทั้งมัดแต่อันนี้มันเป็นแค่บางไฟเบอร์แล้วมันค้างอย่างนั้นน่ะถ้ามันค้างแรงๆมันเจ็บตลอดเลยแต่ถ้ามันค้างน้อยๆมันก็จะเจ็บเวลาเราใช้งานหรือไปกดมันอันนี้ก็หนึ่งอย่างอันที่สองตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อถ้าสมมติหมอตัดชืบอย่างเงี้ยเนาะตัดเอวออกมาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเอาสะดือขึ้นข้างบนเนาะเราจะเห็นมีข้างหลังมีกระดูกสันหลังอยู่มันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มนอกอยู่ข้างกระดูกสันหลังเนี่ยพวกนี้

0: มันไม่เจ็บถ้าเรากดเข้าไปทางนี้มันไม่เจ็บแต่มีกล้ามเนื้ออันอยู่ตรงนี้ต้องกดเข้าไปทางนี้ต้องเวลากดต้องหลบวางเอวเข้าไปโอ้เจ็บอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกันเป็นไอ้นี่เหมือนกันนี่ถามว่าทำไมกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาจนเจ็บได้ยังไงคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าก็โชคร้ายมั้งใช้งานไปใช้ไปมันเกิดเกร็งขึ้นมาหรือมันมีอาการปวดอยู่อื่นๆอยู่ทำให้มันระคายเคืองกล้ามเนื้อมันจึงเกร็งนานๆมันจึงเจ็บขึ้นมา
1: ค่ะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างและอย่างนี้คุณพี่เขาควรจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ต้องดูเหยียดกล้ามเนื้อ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเราทำได้เขาเรียกอะไรมาตรการเหมือนแบบว่าใช้มาตรการเบาไปหาหนักก็คือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อการกดจุดก็พอช่วยการบริหารต้องเป็นบริหารยืดเหยียดแล้วก็ถ้ามันยังดื้อก็ต้องไม้แข็งขึ้นคืออาจจะทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกเข้าไปบังคับให้กล้ามเนื้อมันคลายถ้ายังไม่พอก็ต้องคอมมานโดลงไปเข็มแทง
1: คือจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการที่คุณพี่ท่านนี้จะสามารถฟื้นฟูอาการเจ็บปวดตรงนี้ได
0: ้คือก็ต้องคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อคลายมันก็จะหายเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฮะมันทำไมข้างนี้มันไม่เกร็งทำไมมันต้องมาเกร็งแถวนี
1: ้
0: ทำงานอะไรนักหนาก็เรายังไม่ได้ถามแต่หมอเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าโอ้ไม่มีอยู่ๆก็ค่อยเป็นขึ้นมาอันนึงที่เป็นก็คือว่าตรงนี้เอ็นมันอักเสบมันเลยปวดพอเอ็นมันปวดไอ้พวกนี้ก็เกร็งบ่อยๆเข้าก็เริ่มแล้วถ้าไปทำสมมติว่าไปนวดถ้าวันไหนนวดผิดจะเจ็บมากขึ้นเพราะไปบี้มันเจ็บแต่ถ้านวดได้จังหวะมันคลายมันก็สบายขึ้นแต่ไม่นานก็เกร็งกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก่อกวนอยู่ภาวะอักเสบเรื้อรังจะลดลงได้ด้วยยาระงับอักเสบก็มียากินยาฉีดมีกายภาพบำบัดสิ่งที่ต้องทำควรกินยาก็ต้องเช็คว่ามีข้อห้ามแพ้ยาอะไรไหมยาระงับอักเสบจะช่วยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้มีท่าทำแต่ต้องเช็คดูเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเคืองประมาณนี้ผมว่ายืดเหยียดยังไม่ไหวเหตุที่ยังไม่ได้ให้ทำดูเพราะว่าพอพยายามแค่ลงนอนลุกนั่งเอี้ยวตัวอย่างนี้มันก็เจ็บละผมว่ามันเซนซิทีฟเกินไปพยายามคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเจ็บไม่หายสักทีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันว่าการที่ปวดมานานๆบางทีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่มันคงอยู่เพราะไม่ได้รับการแก้ที่ตรงของมัน
1: อย่างนี้คือเราทานยาแก้อักเสบ
0: ทานยาระงับอักเสบจะช่วยตรงนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วถ้าพอไหวต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ2อันนั้นให้คลาย
1: แต่ละคนนะคะก็มีละเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทราบแล้วว่าถ้ามีอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็มีขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะทำงานแบบเนี้ยแบบที่ทำให้ดูเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะมีการวินิจฉัยก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาไปตามแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: พืชผักผลไม้5สีที่วางอยู่ตรงหน้านี้ค่ะจะมีสรรพคุณอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอพรเทพกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหมอคะวันนี้เตรียมมาเยอะแยะเลย
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่ทำให้ลูกคุ้นเคยกับผักเขาก็จะไม่กินเพราะผักหลายอย่างนี้ไม่มีรสหวานเลยนะแต่มีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะของขมๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขมๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนต้องกินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเด็กก็จะไม่กินแล้วก็จะไม่กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่าของผักมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าแต่ละผักแต่ละสีนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้สีอะไรสีม่วง
2: สีม่วงค่ะ
3: หยิบไปนิดหนึ่งอันนี้สีอะไร
2: สีเขียวค่ะ
3: อันนี้สีอะไร
2: สีเหลืองค่ะ
3: อันนี้สีอันนี้อะไรสีส้มหนึ่งสองสามสี
2: ่แล้วค่ะ
3: แล้วนี่อะไรสีขาวผัก
2: ต้องทานให้ครบ5สีนะคะ
3: วันวันนึงนี่ต้องขอ5สีน
2: ะ
3: ทุกวันนะ5สีนะเดี๋ยวผมช่วยถือบ้างคุณอันนี้ก็เป็นสีม่วง
2: ค่ะ
3: ผลิตเม็ดเลือดแดงสีเขียวแอนตี้ออกซิแดนเป็นคลอโรฟิลสีส้มนี่แคโรทีนแคโรทีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่กำจัดสารที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้กระตุ้นมะเร็งนะเช่นการสีเหลืองก็

0: ต้าแคโรทีนด้วยนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีพวกซิงค์พวกสารอื่นๆเยอะสีขาวกินแล้วจะทำให้ร่างกายนี่มีการย่อยง่ายขึ้นแล้วเย็นสบายในร่างกายน
1: ะ
0: ก็ขอให้กินทุกวันให้ครบ5สีแล้วชีวิตจะเป็นสุขนะครับ
1: ง่ายๆนะคะ5สี
0: ผักกิน5สีแล้วก็สำคัญคือผักครึ่งหนึ่ง
1: อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
0: กินโปรตีนน้อยลงอย่างคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยนะอายุ40ครบ100เนี่ยนะผมก็จะต้องกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่ห้ามเกิน2ขีดถ้ากินเกิน2ขีดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวละมากไปกินเนื้อสัตว์นะก็จะหันไปกินปลามากกว่าอย่างเงี้ยอย
1: ่าง
0: เ
1: งี้
0: ย
1: ทางนี้ค่ะทางนี้มีอาหารค
0: ่
1: ะ
0: ในแต่ละวันเนี่ยนะเราควรจะกินเนี่ยเห็นไหมเขากำหนดเขา
1: อันนี้ผัก5สี
0: 5สีเลยนะนี่สีม่วงนะอันนี้ก็เป็นผักกาดสีม่วงนี่สีเหลืองสีส้มนะแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีส้มก็พยายามให้ได้5สีนี่6สีแล้วนะ1 2 3 4 5สีเนี่ย
1: ค่ะ
0: 5สีครบแล้วนะฮะ5สีเนี่ยนี่ก็ต้องกินอย่างน้อยทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผักเหล่านี้แล้วอย่างอื่นอีกครึ่งนึง
1: อย่างอื่นอีกครึ่งนึงอย่างอื่นนี่คืออะไรคะปลาต้องโกครึ่งน
0: ึงปลาโนนานี่เลิกกินได้เลยนะปลาต้องโกเนี่ยนะอันนี้1ตัวนี่เท่ากับน้ำมัน1ช้อนเลยนะถ้ากินไปเกิน6ตัวนี่วันนี้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยนะที่เป็นไขมันท่านจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดน
1: ะ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยเนย1ช้อนนี่ก็เท่ากับน้ำมัน1ช้อนแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีน้ำตาล1ช้อนอันนี้มีเกลือ1ช้อนแล
1: ้
0: วอันนี้ก็อันตรายมากคือเต้าเจี้ยวนี่นะเต้าเจี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะอย่างงี้เท่ากับเกลือ1ช้อนชาวันนึงห้ามกินเกลือเกิน3ช้อนชานะโรคความดันโลหิตสูงจะตามมาน
1: ี่เลยค่ะวัยรุ่นชอบมากมันฝรั่งค่ะ
0: มันฝรั่งมันฝรั่งทอดนี่แค่นี้นะเท่ากับน้ำมัน3ช้อนวันหนึ่งกินได้แค่6ช้อนถ้ากินนี่2เท่าห้ามกินอย่างอื่นอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเส้นเลือดจะตันเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตนะต่อไปได้เลย
1: อันนี้ของปอดเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า1ชิ้นของทองหยิบเท่ากับน้ำตาล2ช้อนเท่ากับกินกล้วย4ลูกกล้วยนวา4ลูกกินนี่ชิ้นเดียวนะเท่ากับกินกล้วยนวา4ลูกเพราะกล้วยนวา1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะ
1: กาแฟค่ะ
0: โอ้โหเมื่อกี้อาบกินไปกระป๋องนึงเพราะง่วงมากโดนไปกี่ช้อนน้ำตาลเนี่ยตายแล้ว
1: มากค่ะนี่น่ากลัวมาก
0: 1 2 3 4 5 5ช้อนชาไปแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ห้ามกินอะไรเลยนะจะต้องรีบไปออกกำลังกายกำจัดน้ำตาลออกจากร่างกายทันที
1: วันนึงคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนคะ
0: แม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนับสิกี่ช้อนนับดู
1: โอ้2 4 6 8ช้อนค่ะ
0: 8ช้อนนี่เกินไป2ช้อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวอยากกินก็ขอกินทัก2อึกพอนะกินมากกว่า2อึกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนี่ที่น่ากลัวที่สุดคืออันนี้นะเห็นมั้ยนมเปรี้ยวกับเล็กๆเนี่ยโดนน้ำตาลไป4ช้อนแล้วเนี่ย4ช้อนนมเปรี้ยว1ขวดกิน2ขวดก็เกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยดูที่อันนี้โดนแค่น้ำผักดองนี่โดนเกลือไปครึ่งช้อนแล้วนะนี่ก็โดนน้ำตาลไปอีกเยอะแยะ
1: สรุปค่ะวันๆนึงนี่เราต้องกินในปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่คะ
0: น้ำตาลห้ามเกิน6ไขมันห้ามเกิน6น้ำมันน
1: ะ
0: แล้วก็เกลือ1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะก็มากินกล้วยเพราะกล้วย1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองถ้ากินกล้วย12ลูกก็เท่ากับน้ำตาล6ช้อนชากินกล้วยใครกินกล้วยถึง12ลูกผมว่าสงสัยจะท้องแตกตายซะก่อนนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในคนที่กลัวน้ำตาลเกินไปแล้วทำให้เราอ้วนผิดเลยนะกินกล้วยหามๆแล้วท่านจะลดน้ำหนักด้วยแล้วถ้ากินตอนเย็น2ลูกแล้วไม่กินอาหารใดเลยนะกล้วยหามๆนะภายใน6เดือนคนที่เป็นเบาหวานโดยกินยาจะไม่ต้องกินยาเลย
1: ค่ะโอเคแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่2-15%ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่2

0: ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับ
1: ก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้จะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่าลานเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
0: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆ เคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอน

0: เนี้ยโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมคเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
1: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
0: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพลย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
0: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นน่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
1: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
0: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
1: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการ

0: เล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่ง

0: แล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
1: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
0: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
1: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
0: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
1: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
0: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงไหนนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายเป็นนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
1: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจ

0: รื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
1: บ้านเราพอมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเข้าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆ เองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
1: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นเป็นเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
0: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
1: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกลวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองเนาะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่โรงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆ เนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
0: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
1: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ย

0: สามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีสูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆเองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: รือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆ

0: ลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้ไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วย

0: จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โห
3: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลย
7: เดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
8: ้เป็นประตูของเราเอาละครับโก
9: ย
10: เ
9: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
11: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
9: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางคูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณ ตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณ

ายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้และก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวม

ถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมารูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอัมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถรสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัสสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัสสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง
แล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านเทพคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

ราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านสกุลพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับ

สูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมมันลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานดังการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะ
นำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปูริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนงั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาให้ออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากผู้อุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปาจิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงก่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของกระทรวงทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเง่าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่า

การประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตร

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป

0: สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นฆ่าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจําใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้งการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8 ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลา

วิการนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิการด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5
หลายท่านรู้เฉพาะศีล 5แต่ไม่รู้

จากธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถาระสันการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียด

พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันเป็นเบื้องหน้านู้น

พราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: จแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินิสมานวรวงศ์

0: นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนิดเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
1: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
2: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
3: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: จะไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: เฮ้ยถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบเนี้ยผมอายมากเลยนะครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะ ก็จะมีไม่โดเรมอนพูดไจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศ

0: พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสิร์ฟตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสิร์ฟไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณศาสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะมาปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
0: ้ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างคริติเคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
3: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
4: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
3: สอน MSN ได้ไหมคะ
4: MSN พอได้ครับ
5: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได้
3: ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
5: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
3: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
6: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
7: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยเราอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้อง

0: ทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไฟเบอร์จุดไฟเติมฝัน
1: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะ เพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรษณีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรษณีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะจะถามตลอดเวลาแล้วพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
2: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
4: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
5: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นอะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
4: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
6: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้น เสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปเลยหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องพากย์หนังใครอยากจะพากย์หนังบ้างอยากจะลองพากย์หนังไหมมาเลยเรามีบทให้พากย์ใครเรามีบทให้พากย์เร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
3: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
7: ถ้าทำอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
3: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอะ
7: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
8: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ฉันบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอะ
8: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
8: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้วไ
8: ม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะฉันอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะและประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
6: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
1: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital เข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏฐ์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏฐ์2569ราชภัฏฐ์ยัง Leadership Program 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏฐ์ทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏฐ์ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏฐ์ทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏฐ์ยัง Leadership Program 2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏฐ์ระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและ Soft Skill เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏฐ์คนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติในอนาคต
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบ
พระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบ

แบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: พรานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทั้ง
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองใหญ่แน่เลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง
2: เฮ้ย
3: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
0: ่ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมา

0: ูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต่
0: ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจ

0: แบบเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
0: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะ
1: รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบนึงก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
0: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็ขณะออกกำลังกายเราเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายผู้ก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมอะค่ะก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลา
0: เอา
1: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
0: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
1: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
0: ค่ะ
1: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
0: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
1: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
1: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
0: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
1: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาที พ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีก
0: อ
1: ันในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยา

0: ช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าDIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณแสนชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะเรื่องอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะค
1: ะ
0: ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่
1: ะ
0: หมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโย
1: ค
0: หรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่
1: ะ
0: ทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บเราก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค
0: ่ะโทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งตึงการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ และในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแร่ปลานะครับนะต้องเป็นแร่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แร่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแร่ค่อยๆแร่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับอันนี้จากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็

ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหา

0: นะเวลาทอดปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวัน

่ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยหลังคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับ

0: มากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านเขาประหลาดใจผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
1: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะครับเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่แต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
0: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
2: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
3: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
4: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
3: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเซพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
4: ม
3: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
4: ถ่างก่อน
3: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
4: บอลลูน
3: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
4: ลูกโป่ง
3: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมาแล้วถ่างมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมง

0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: ได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มีญาติก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี้ไหมต้นไม้สูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นเนี่ยซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตัวอย่างนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมาลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
3: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
2: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก๋ตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนนี่เป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน

0: มคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมีทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากมากเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะเรื่องไหนนะอาการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมก
1: ิ
2: จกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู
1: ่
2: แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37ลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารายนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่ารู้ก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเราในริกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้ช่องใดโอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารายว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรรัตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้านั้นตําไรก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราในริกษัตริย์ทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเมืองสวรรค์แต่ถ้าร้อยแต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราเนี่ยเรียกษัตริย์ทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษย์สังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระเจ้ารันธมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางค์ข้าประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริกุฏฐอมาตย์
1: พุทธายาสนาปะจุคมนังกัตวาตังเถรังพุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอีติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราช

0: ได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นฉันลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพระคุณเจ้าขา
1: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอ๋อไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีสัตว์ทั้งนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษแต่พระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะพระคุณเจ้าค่ะ
1: มาในเทวะเถระขอถวายพระพร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
1: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริจุตที่ศีลคือกสาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีสาระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษแต่พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
1: ีวัตถุประสงค์อยู่3ประการ
0: ครับ
1: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
0: ครับ
1: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้ว1ประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่สามนั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นวาวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
1: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วที่เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
0: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะ

มะยะมะยะมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นเนี่ยก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับ

0: นรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติดเป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะละไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอาตมาบอกพิษในส่วนของการสนทนากับเราในริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้ฝากมาให้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
0: พันเตก็แต่ว่าคุณเจ้าเจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เรารู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดีมีอะไรไปเครื่องชี้วัด
0: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของฎีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาไว้แล้วแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรรมในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
0: บนโลกนั้นเขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้าบังเกิดว่าชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกนู้นนั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่สองถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์เคยเห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวรูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่สองเข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทรงเสียง

0: องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายตายด้วยความประมาทผิดหน้าพระคุณเจ้าให้โอกาสถามข้อที่สี่ถามว่าจตุถังเทพทูตังเมื่อเจ้าอยู่พรหมนรกเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บรมรถเคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเล็กเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดก็เคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินันหาปัจเจเวขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประหลาดให้พิจารณาในเรื่องว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกจะต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมดังที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็น1โทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานตรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเดินพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวนรก5มหาโรรุวนรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนรกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้น เมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้ชื่อว่าสันชีวนรกในนรกกลุ่มนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไรไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สองชื่อว่าการสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็กหนึ่งอันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกขุมนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่3ชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกกลุ่มนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกระแนะกระแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในมดบทบุญจากโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปักในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฝิ่นก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปะนรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานสัตว์เขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกมนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนักประการที่1ฆ่าบิดาประการที่2ฆ่ามารดาประการที่3ฆ่าพระอรหันต์ประการที่4ทำร้ายพุทธเจ้าจนยังโรหิตไอห่อและประการสุดท้ายสังฆเพศยุแยงตะแคงรั่วให้สงแตกจากหมวดจมูกณพระคุณเจ้าขา
1: เรียกว่านรกทั้ง8ขุมนั้นมีที่ไปที่มาสำหรับนรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่พอจะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
1: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศัยกับพระยายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าทันตมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็หนุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกรรมโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะประบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราในเรขาจัตทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอานารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นตัวหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: ที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบาย

0: มีความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยาก
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ไงคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในล่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้าม

เนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะ

0: พร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
3: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
2: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
2: สวัสด
1: ีเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเ
1: หรอใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
2: สว
1: ั
2: สดีเอ้ยจังจี
1: ้เทเลยค่ะเทเลย
2: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
2: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
2: โอ
1: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
2: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเน
2: ี่ยพันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
2: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: หัวถ้ามันเงียบหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามอง
1: โอ้โห
0: อร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
2: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
3: ม้าค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวางหนาวเข้านี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
1: ดผมสะอาดนะ
0: ต้องลงสุขาทำไมไม่สะอาดต้องวนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: าถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนแล้วกันหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่า

0: บ่อยค่ะ
1: อืมกลัวอะไรล่ะใช่ไหม
0: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
1: จริงเหรอ
0: เอาดินมาทำเป็นอาหาร
1: ค
2: ่ะแล้วกินด้วยป่ะ
0: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
1: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
1: ลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
1: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
0: ยังไงอะคะ
1: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
0: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
1: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ปลดความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งหนึ่งที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้

แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: ก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่า

0: การกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงเข้าเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: เมื่อกี้แหละ
1: ให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
3: คนนั้นค่ะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่อยู่เยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
0: ะ
3: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
4: ครับ
0: อยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
4: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
4: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
4: 55นะ
0: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
4: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
5: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
4: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อ
0: ได้ค่ะ
4: พี่จะย้ายไปนู่นพอดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูง

0: ายบูสกินครับ
1: ถ่ายกินสกินตรงนี้
0: บูสกินด้านนี
1: ้บูสกินเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
0: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ่ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเช่เริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเรา
2: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหมคร
2: ับช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตรี
2: คะก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายเนี่ยต่อหน้าต่อตาเราแล้วก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะด้วยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถแล้วก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถอย่างเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จะรึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นนึงจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงป่ะคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
1: ้ค่ะ
2: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: ข้ามสะพานลอยโอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ฮะ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
2: ก็อยู
1: ่เสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนเลยอะ
2: เป็นฟอนรู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000กว่าบาทนะ
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
2: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้แบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
2: ใช่ที่เป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเหล็กช่างเชื่อม

0: ไงก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่านมันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
0: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
0: โอ้เยอะแล้ว
1: อย่างนี้เวลาน้าเชยอยากจะทำอะไรน้าเชยเริ่มเลยป่ะคะ
0: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มเนี่ยทยอยและโปรเจกต์เป็นเพียนทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
0: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อนใ
0: ช่ใช่
1: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะไม่เลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเคลียร์เสียเวลานี่นัทนาเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ลุงมีขี้เมาสับเปลือกแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาประมาณนี้แต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
1: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
3: เหนื่อย
1: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: เอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
1: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กรสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: เป็นกระโหลกเทียมเคยมีอุบัติเหตุ
1: ใช่มีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี่ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไป
1: เพื่อจะ
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าที่เราไปวางทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะเป็นเพลงคันทรีใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าร์บอย
0: เ
1: ป็นแนวคาร์บอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครคิดแตกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขาเนี่ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40-41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: อ๋อ
1: ย่อมร่วงโรยไปตามกาลและเวลา

0: ความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข์
1: ว่ามีงานอื่นไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
1: อ๋อเหรอปะปะถ้างั้น
0: เดี๋ยวเข้า
1: พี่เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวดูพี่สวัสดีค่ะโอ้พี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่กันออฟครับ
1: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
0: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี

0: ก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: วันนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แถวนี้
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปๆมา
0: ได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กนะคะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำน
0: ะ
1: เพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหน
0: อะ
1: เพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
2: เราทำให้กูไม่เคยจะฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
3: เจ้าของ
2: ลูกเรา
0: อยากร้องมั่งอ
1: ่ะจะได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดีอ่ะ
1: เอาอะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
1: เชิญได้
0: เดนูด
1: เชิญเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
1: เ
0: พลงนี้อ่ะคะ
4: เพลงนี้นะ
0: ชื่อว่า
4: เพลง
0: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
4: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
0: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
4: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
0: จ้ะ

0: หนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยจะ
2: ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: น
3: ี่
4: ก
3: ิน
4: ช้า
3: แค่
4: น
3: ี้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เ
2: รากินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบจันที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดี
0: โอ้โหรอระเบิดระเบ้อเถิดไปเลยเฮ้ๆนี
3: ่
0: ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงนะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
2: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
2: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
0: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช
0: ่ตรงนั้น
3: อันนี้กล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไปกัน
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาใกล้งั้นหนูรีบ

0: ออกเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจมาด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
2: ประหลัดครับเช
0: ิญ
2: คน
0: ที่อ
2: ยากช่วย
0: พี่ปิ่นพี่ปิ่นครับโ
3: อ้เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะนิดนึงไปทางฟิลิปปินส์นะคะมาช่วยได้เลยค่ะเอ๊กินข้าวอยู่เลยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนาเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: นี่นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่ได้จะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: จนไปจะเสร็จเนาะได้เยอะแล้วเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้จิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับทองมา
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
2: ว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได้รับ
1: คร
0: ับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ
0: ส
1: ุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงแข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค
3: ่
1: ะ
3: คนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับเพื่อนอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง

เป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนพันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่า

สวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและนี่นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่านี่นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ย

0: เวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้เราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนคนไทยและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลส์หรือที่ไอร์แลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์คหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาว
ท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถระสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่าง

นี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นร่วมกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระนั้นท่านเป็นบูรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีเขาได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะเดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุท

ไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณ

ราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลประธานทูตประจำประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคารพนับถือทุกๆรูปครับผมขอกราบขอบพระคุณเป็นเบื้องแรกที่คณะท่านผู้จัดให้มีการชุมนุมประชุมพร้อมชุมนุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับปฐมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานหลังการที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนธรรมนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานวัฒนธรรมเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มี

กับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิบัติงานของพระธรรมทูตจึงเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำงานพระธรรมทูตคืองานของผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของพระธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นอายพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั้นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาให้ออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากผู้อุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณธรรมนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด็กท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็น

0: งานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะหลวงพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยักขยแงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติมีนักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของกระทรวงทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของพระธรรมทูตเป็นรากเง่าของพระธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2%

0: ดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
1: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.comและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชคนไหน
3: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: อายุเยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
0: ะ
3: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชคป่ะคะอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชคทำไรเนี่ย
1: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
1: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
4: 55นะ
0: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเออยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
5: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: จะย้ายไปนู่นพอดี
6: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบ

0: ถ่ายบูสกินครับ
1: ถ่ายกินสกินตรงนี้
2: บูสกินด้านนี
1: ้บูสกินเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
2: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะ

0: นะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
1: ่ใช่ทำเองกับลูกน้อง
0: นาเช่เริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
1: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
0: คือมีคนทำภาษีของเราผิด
1: ภาษีของเราผิดพลาด
0: เรียกว่าล้มเลยไหม
1: ช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
0: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตรี
1: คะก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถแล้วก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงถุงก็เขียนว่าถุงละ20 บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถอย่างเงี้ย
0: วางใบเนี้ยที่เรา
1: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
0: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
1: กาลเวลา
0: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
1: ้ครับ
0: แล้วได้จริงไหมคะ
1: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได
0: ้ค่ะ
1: โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่ะเราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
0: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
1: ข้ามสะพานลอย
0: โอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเน
1: ี่
0: ย
1: ได้
0: อ
1: ุ้
0: ยน
1: ี่
0: อะไรเนี่ยอ
1: ุ้ยอันนี้เป็นเสื้อเกาะ
0: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกาะด้วยอ่ะ
1: เป็นเสื้อเกาะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
0: รับบริจาค
1: ก็อยู
0: ่เสื้อเกาะทหาร
1: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
0: โอ้โหเป็นฟอนต์เลยอ่ะ
1: เป็นฟอนต์รู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000 กว่าบาท
0: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
1: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
0: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
1: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
0: ช่างเหล็กช่างเชื่อม
1: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
0: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
1: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
0: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
1: โอ้เยอะแล้ว
0: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
1: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มทยอยและโปรเจกต์เป็นเพียนทั้งนั้นแหละ
0: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
1: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
0: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะ

0: ราเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ลุงมีขี้เมา
2: สับเปลือ
1: กแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
0: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหม
3: เหนื่อย
0: เหนื่อย

0: รอบเลยนะ
1: วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: เอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
0: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกะโหลกข้างนี้มันเป็นกะโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: หมายความว่าแม่เชเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี้ยแล้วก็ตัดกะโหลกออกแล้วก็ไปใส่กะโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไปไป
1: เพื่อจะเอา
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพราะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะ
0: เป็
1: นเพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: คา
1: วบอยเป็นแนวคาวบอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนจะทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อ่ะ40-41อ่ะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่อ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลยยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข
0: ์หรือว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอปะปะถ้างั้นพ
1: ี
0: ่เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวดูพี่
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะโอ้พี่อะไรคะเนี่ย
2: เรียกกันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปมา
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบ

0: ได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
1: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
2: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
3: เจ้าของ
2: ลงเล่า
1: อยากร้องบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
1: เพลงอะไรดีอ่ะ
0: อ๋ออะไรดีเพลงอะไรดี
1: จัดมาเลย
0: เชิญได้
1: เดนุส
0: เชิญเชิญ
1: สอนหนูด้วยนะ
4: เพลงนี้อะคะ
5: เพลงนี้นะ
4: ชื่อว่า
5: เพลง
4: คาวบอยมันจะเป็นคาวเกิร์ล
5: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
4: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
5: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
4: จ้ะ

0: หนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้าค่ะเนี่ยวันน
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: แต่กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ
3: ๋
2: อเรากินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก
2: ็
3: ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โห
0: รอระเบิดระเบ้อเถิดเถิดไปเลยเฮ้ๆนี
3: ่
0: ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบถ้าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูกสองคน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงนะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
2: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่เหมือนนะ
2: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกกับมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี้
0: เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช
0: ่ตรงนั้น
3: อันนี้กล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไปก่อน
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะมาถ้างั้นหนูรีบ

0: าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
2: ประหลัดมาเชิญพลิกากช่วย
0: พี่นิ
2: พ
0: ินครับ
3: เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนะเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงอยู่นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมเออสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่เดี๋ยวจะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: จนไปเกษตรเนาะ
0: ใช่
1: ได้เยอะแล้วเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโ
0: อ้
1: โหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าทั้งไหนมารับ
0: ทีมงานมานับหน่อย
1: สิบก็สี่สิบร้อยห้าสิบนี
0: ่วันนี้ได้1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
1: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอน
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับประสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจันมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

ู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหาร

อาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตอะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิด

0: โรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่า เมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้

เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้

0: ได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี้ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลําดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็

จะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืน

ที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยสมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัด

0: ใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังคูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและสีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถ

นำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่ม

จะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางก.ล.ต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เอที่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้ง

0: สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ไงคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
2: ใช่แล้วเออแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
2: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่อะไรเงี้ยค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่1 นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับพวกเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสด
1: ีเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูนะ
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเน
4: ี่ยพันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละ ก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกําลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: คนอื่นเขามองกันโอ้โหอร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงดาอะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าสู่นี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ดีผมสะอาดนะ
0: ต้องลงสุขาทำไมไม่สะอาดต้องวนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นฝ่ายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักการผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: ก
0: ลบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกลบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: จะโตคะ
0: อีกกี่วันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ิธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผัก

0: แล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
1: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งหนึ่งที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเอง

0: ซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับ

0: เทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ก็อยากจะเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่แล้วก็คือความเสียสละหรือที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือปริจาคะที่เรียกว่าความเสียสละอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันที่ปรารภอย่างนี้ก็เพราะว่าในระหว่างวันที่2ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559ได้มีการจัดประชุมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่ปรารภการอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปรารภการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าประเทศอังกฤษและรัฐใกล้เคียงแล้วก็ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้มีการประชุมพระธรรมทูตที่เรียกว่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งการประชุมนั้นได้จัดขึ้นณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็ในคราวประชุมครั้งนี้ก็มีการเปิดการประชุมโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในงานพระธรรมทูตกล่าวต้อนรับนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้จัดงานเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล90พรรษาของท่านด้วยหรือ90ปีของท่านซึ่งหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลท่านเป็นพระที่มาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นมาโดยศิษยานุศิษย์และสาธุชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้จัดงานถวายท่านการปรารภอย่างนี้ที่พูดถึงความเสียสละก็คือการจัดงานขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างดียิ่งมาสร้างวัดมาสนองศรัท

ทาของญาติโยมสาธุชนคนและความต้องการการพัฒนาจิตใจการฟื้นฟูจิตใจของคนในท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีวัดในปัจจุบันถึง17วัดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับท่านสาธุชนชาวไทยแล้วก็ทำงานกับราชการท้องถิ่นแล้วก็ทำงานกับชาวพุทธรวมถึงชาวบ้านท้องถิ่นที่ต้องการการพัฒนาจิตใจวัดเหล่านี้อยู่ในแคว้นต่างๆอย่างเช่นแคว้นเวลหรือที่ไอแลนด์เป็นต้นท่านก็ช่วยกันทำงานมาอย่างเหมาะสมเหมาะควรทำงานหนักร่วมกับญาติโยมสาธุชนที่ช่วยกันเสียสละมาทำงานเพื่อสังคมที่เป็นโซเชียลเวิร์กหรือโซเชียลเวลแฟร์การทำงานอย่างนี้โดยมีพระสงฆ์พระเถระที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลซึ่งท่านเป็นผู้ที่เสียสละมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็หล่อหลอมสร้างพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศให้เป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่านสาธุชนคนไทยและคนท้องถิ่นซึ่งในวันที่2กรกฎาคมนั้นในการประชุมได้มีการเสนอความเห็นแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาพระธรรมทูตไทยที่มาทำงานณสหราชอาณาจักรนี้ให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านผู้มีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นตัวอย่างอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อท่านอามโรภิกขุกับหลวงพ่อเขมธรรมโมภิกขุซึ่งเป็นพระมหาเถระสายหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ที่วัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวท้องถิ่นแถวนี้แล้วก็มาสร้างวัดมาดูแลนำการปฏิบัติกรรมฐานในรูปแบบของหลวงพ่อชาซึ่งท่านได้เรียนมาในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ได้มาพัฒนาเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พัฒนาจิตใจโดยการจัดกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการพัฒนาจิตใจในรูปแบบที่เรียกว่ารีทรีตมีทุกสัปดาห์มีคนมาปฏิบัติหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่กับท่านก็มีวัดที่สำคัญอย่างเช่นวัดอัมรวดีซึ่งพวกเราก็ได้ไปพักที่นั่นด้วยอยู่ที่แฮมสเตดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพระธรรมทูตไทยสายหลวงพ่อชาที่เรียกว่าสายก็คือที่มาจากวัดป่านานาชาติมาอยู่ที่นั่นมากกว่า10ปีแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็นำการปฏิบัติโดยท่านพระมหาเถระที่อยู่ในสายหลวงพ่อชานี้แล้วในขณะเดียวกันก็จะมีความร่วมมือกับองค์กรพระธรรมทูตไทยที่เป็นพระแบบมหาเถระสมาคมมอบหมายมาอย่างเช่นวัดพุทธประทีปลอนดอนวัดมหาธาตุเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัดต่างๆที่อยู่ในเครืออยู่ในสมาชิกขององค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียนตามกฎหมายของท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรการทำงานอย่างนี้นะฮะก็ด้วยอาศัยความเสียสละของท่านพระธรรมทูตมาอยู่ในประเทศที่ห่างไกลบ้านเมืองของตนห่างไกลจากบ้านมาทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นช่วยกับชาวไทยที่อยู่ที่นี่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาจัดการเรียนภาษาไทยเรียนวัฒนธรรมไทยแล้วก็สอนธรรมะให้กับคนท้องถิ่นทำให้พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้มีความเจริญซึ่งวัดได้จากจำนวนพระก็ตามวัดจากจำนวนของวัดที่เกิดตามแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นก็มีเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้แล้วในนอกจากนั้นในการจัดประชุมก็โดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนทุกภาคส่วนแล้วก็ส่วนราชการก็ได้มาร่วมในงานประชุมคราวนี้ด้วยได้เสียสละมาอุปถัมภ์การจัดประชุมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการจัดงานอายุวัฒนมงคล90ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแล้วก็ท่านเป็นประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์และตอนเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีพิธีมาติกาบังสุคุณอุทิศส่วนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสพระมหาเถระและบูรพาจารย์ของวัดพุทธ

ประทีปโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสาพมหาเถระนั้นท่านเป็นบุรพาจารย์คนสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรมีความเจริญยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระซึ่งท่านได้สิ้นไปแล้วท่านได้มีคุณูปการกับงานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคลโดยที่มีพระท่านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยแล้วในคราวเดียวกันนี้ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างเช่นผู้แทนพระธรรมทูตไทยจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปแล้วก็จากอินเดียซึ่งมีท่านพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ในคราวนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านอธิการบดีก็ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่การประชุมมาเสนอความเห็นมาขอรับทราบความต้องการการใช้พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูตต่อไปซึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตก็ต้องพัฒนาตามความต้องการของวัดในต่างประเทศของชาวพุทธในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางที่จะพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นพระธรรมทูตมืออาชีพมีศักยภาพในด้านการสอนพระพุทธศาสนาการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสื่อสารหรือการสนทนาปราศัยหรือการเทศการสอนด้วยธรรมะที่แสดงด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเสนอความเห็นเหล่านี้มาขอความเห็นเพื่อนำไปทำเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตรุ่นต่อไปให้เกิดขึ้นแล้วในโอกาสนี้ก็จึงบอกว่าทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมมาจัดงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อพระราชภาวนาวิมลในสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมะคือเสียสละทั้งเสียสละแรงกายเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเพื่อมาร่วมการจัดกิจกรรมประกาศความสำคัญของพระพุทธศาสนาประกาศถึงความสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวาระโอกาสที่พระองค์ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองถวายพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในวาระโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา84พรรษาในโอกาสเดียวกันทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้เฉลิมฉลองในวาระโอกาส90พรรษาของท่านอลิซาเบธของอังกฤษนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญขององค์กรพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยมีชาวไทยชาวพุทธไทยชาวพุทธในประเทศต่างๆรวมถึงที่ไม่ใช่ชาวพุทธจากท้องถิ่นและประเทศต่างๆมาร่วมในพิธีทั้งฝ่ายบ้านเมืองโดยท่านพระท่านเอกอัครราชทูตแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในท้องถิ่นมาร่วมในงานคราวนี้ด้วยจึงถือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยความเสียสละที่เรียกว่าปริจาคะให้เกิดคุณูปการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่จิตใจของประชาชนแล้วก็ส่งทอดไปถึงอนุชนรุ่นต่อไป

กราบประธานโอกาสจากพระเดชพระคุณท่านสกุลรองสมเด็จพระราชาคณะท่านเจ้าคุณพรหมสิทธิ์ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอแสดงความ

นุมคือชุมนุมกันแบบมีอาวุธคือธรรมอาวุธเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของคณะปฐมทูตในสายอังกฤษสายยุโรปซึ่งก็เป็นงานที่มีจุดที่ตั้งของความรักความสมัครสมานเห็นได้จากคณะสายงานปฐมทูตจากอเมริกามีผู้นำระดับสูงท่านรองประธานสมัชชาสงฆ์มาในนามของท่านประธานท่านเลขาธิการก็ให้ความสำคัญในงานนี้มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในวันนี้สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศโดยท่านประธานเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังสนับสนุนจากหัวใจที่เป็นนักทำงานเกินร้อยสนับสนุนความเสียสละของคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ที่นี่การเผยแผ่ศาสนากับส่วนที่งานเผยแผ่ศาสนาที่กับผมอยู่ที่อินเดียเนี่ยฟังจากที่ท่านได้กล่าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยการลงทุนที่ท่านทั้งหลายทำงานอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของความเสียสละอย่างสูงอย่างสูงถามว่าสูงกว่าผมไหมสูงกว่าเพราะของผมลงทุนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้ศาสดาผู้ตั้งศาสนามีที่ปรึกษาดีนะมีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่ที่นั่นก็เป็นงานหลัง การที่ท่านประธานกำกับเดินทางมารับรู้รับทราบก็เห็นแจ้งชัดว่าคำที่ท่านทั้งหลายนำมาพูดล้วนแต่มาจากมือที่ทำมือที่ทำจึงเกิดคำพูดเพราะงานของวัฒนธรรมนั้นเป็นงานที่อาศัยประสบการณ์มากกว่าการใช้หลักวิชาการงานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะต้องนำประสบการณ์ของตนของตน อย่างท่านพระครูภาวนาวิธานก็ย้ำคำหลายๆเรื่องที่มองแล้วว่างานพระธรรมทูตเป็นงานที่ผ่านไม้ผ่านมือมากกว่าผ่านแผ่นกระดาษท่านประธานท่านเดินทางมาก็เพื่อว่าได้มาเสริมความเข้มแข็งของงานพระธรรมทูตทุกสายในเครือข่ายของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทยซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเรานั้นได้นำงานที่เกิดจากความตั้งใจของคณะสงฆ์เมื่อเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเดินทางมาถึงแผ่นดินที่ถือว่าเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถเรานำประสบการณ์ที่เรามีมาบวกกับยุทธศาสตร์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่จึงทำให้เรารู้ปัญหาที่มีกับปัญญาของเราว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นกับปัญญาที่เรามีสามารถจะเจรจากับปัญหาได้อย่างลงตัวไหมเข้าใจในตัวปัญหาไหมแล้วตัวปัญหาจะยอมรับปัญญาของเราไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วผมชื่นใจบางแห่งเนี่ยมีปัญญาแต่เจรจากับปัญหาไม่รู้เรื่องปัญหาไม่ยอมรับปัญญามาเป็นเครื่องแก้จึงเกิดตัวเป็นปฏิปักษ์งานของพระธรรมทูตจะเป็นงานที่ซ้ำสองก็คือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเองผมขอเรียนด้วยความรักความเคารพว่างานที่พวกท่านทำในขณะนี้ไม่ใช่งานธรรมทูตธรรมดาแต่เป็นงานที่เราจัดเป็นเครื่องบูชาศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้างานของพระธรรมทูตคืองานของผู้นำ

งานพระธรรมทูตคืองานผู้นำถ้าใครไม่เป็นผู้นำทำงานธรรมทูตไม่ได้อย่าเป็นให้เสียเวลาเลยผู้นำระดับพระธรรมทูตเนี่ยต้องเป็นผู้นำที่เหนือกว่าผู้นำทางทูตที่ทำงานทางโลกงานที่เป็นงานสื่อสารของทูตทางโลกนั้นก็เพื่อที่จะนำการบริหารการจัดการเรื่องคนวัตถุสิ่งของในเชิงนโยบายในงานของประธรรมทูตเป็นงานผู้นำนำคำสอนของศาสดาผู้ตั้งศาสนาในระดับศาสดาเอกของโลกมาประกาศถ้าเราไม่เก่งจริงไม่เพียรพยายามเสียสละให้มากจริงเท่ากับพุทธสาวกพระอริยบุคคลแล้วเราจะนำคำสอนของศาสดาเรามาสื่อสารกับคนชุมนุมคนทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะงานธรรมทูตนั้นเป็นงานของพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ใจไว้ใจคณะบุคคลที่พระองค์เห็นว่าจะสืบงานแทนพระองค์ได้นั่นคืออริยบุคคลใครทำงานพระธรรมทูตก็แสดงว่าอยู่ในสายงานของกลิ่นไอพระอรหันต์จึงจะสามารถทำงานได้ในความเป็นผู้นำนั่นพระเราเองเนี่ยต้องอาศัยหลักเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมพระธรรมทูตต้องมีสายตาที่เฉียบคมจักขุมาสายตาที่เฉียบคมมองให้ทะลุแสดงความมองเห็นต่างให้ชัดเจนความเห็นต่างที่เราแสดงออกมานั้นคือโอกาสของงานที่จะสามารถนำไปสู่ชุมชนได้เมื่อมีสายตาที่เฉียบคมแล้วยังไม่พอต้องมองให้ไกลไปให้ถึงทูเลปาตีหลายท่านมองงานพระธรรมทูตออกบอกถูกแต่พอถึงเวลาเดินกลายเป็นปุริโอทางจิตวิญญาณเดินทางก้าวไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนนั้นงานของพระธรรมทูตต้องนอกจากสายตาที่เฉียบคมมองปัญหาออกแล้วเราต้องส่องให้ไกลอย่างที่สามงานพระธรรมทูตไม่ใช่งานออกมาจากหนังสือตำราแต่งานพระธรรมทูตเป็นงานที่ออกมาจากนิสัยเพราะนิสัยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมงานที่จะเกิดขึ้นจากใจคอเรียกว่านิสัยใจคองานพระธรรมทูตเป็นงานที่เกิดขึ้นได้จากที่เรานั้นยอมสยบต่อผู้อุปัชฌาย์ขอนิสัยจากผู้อุปัชฌาย์นำมาเพื่อเป็นการปฏิรูปปฏิรูปังอุปายิกังงั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยท่านประธานกำกับสาธารณธรรมนานกำกับท่านเจ้าคุณรองต้นเด่นท่านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จะมองเห็นว่าการขับเคลื่อนของท่านทั้งหลายที่มีอยู่ณขณะนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่างานของพระธรรมทูตจะต้องเป็นงานตกผลึกจากนิสัยใจคออยู่แค่เพียงริมฝีปากอยู่แค่เพียงสายตาก็ยังแค่เป็นงานของทูตธรรมดาแต่ธรรมะนี่จะต้องออกจากนิสัยโดยเฉพาะอย่างพ่อที่หลวงพ่อภาวนาวิเทศเนี่ยท่านก็ทำงานเป็นตัวอย่างตัวอย่างกระทั่งสามารถเอาองคุลิมานเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของการตั้งหลักธรรมะเข้าไปสอนในคุกได้ในเรือนจำได้ใช่ไหมครับนี่คือการนำบทบาทของพระอรหันต์ครับมาเป็นสื่อของการถ่ายทอดฉะนั้นผมจึงขอแสดงความชื่นชมชื่นชอบว่าท่านทั้งหลายมีสายตาที่เฉียบคมมองการไกลไม่ขยะแขยงต่อการรับฟังมุมต่างของเพื่อนในการทำงานนะครับวันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่มีในส่วนของทั้งฝ่ายบริหารคือพระเจ้าคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จในฝ่ายปริยัติ

0: นักการศึกษาและในฝ่ายปฏิบัติมีครบถ้วนนะที่มาประชุมในวันนี้ผมในนามของกระทรวงทูตสามประเทศอินเดียเนปาลในฝ่ายการจัดการให้บุคคลที่เดินทางไปธรรมทูตท่านเจ้าคุณพระโสพลวัชิรพรรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นฝ่ายผลิตเป็นต้นเง่าของธรรมทูตเป็นรากเง่าของธรรมทูตงั้นวันนี้คิดว่าการประชุมคงจะนำความกลับไปเพื่อการดูแลงานเหล่านั้นให้มีการกับกระบวนการขับเคลื่อนที่ลุกหน้าโดยการเก็บนำข้อมูลไปของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วงานทั้งหลายจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีงั้นผมขอพระคุณแทนพระเดชพระคุณท่านประธานกำกับสำนักงานดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศไว้ขอขอบคุณทุกลูกครับ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีดีก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้

0: ขังตัวทันไหมคะ
1: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
0: ดิฉันไม่ถอนค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะ
1: ไปด้วยกันครับผม
0: ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกัน
2: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
1: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ปอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
2: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
0: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไรอย่
0: าง
4: เง
0: ี้ยอ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
0: 008
1: ครับ
0: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
0: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
4: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
0: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไรอย
0: ่าง เงี้ยอ๋อเหรอ
4: คะ
0: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
0: โอ้ดีจังเลยนะคะ
1: เอาอะควาอะแรบิกหรือว่าอะแรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราและระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
0: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
0: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
0: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
2: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคิก
5: แล้วดันมือเปลี่ยนดันแขนเปลี่ยนแขน
6: ค่ะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงขาตรงอย่างเงาขาวนะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: นี่
5: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
5: ึ
6: ง
5: เร่งเร่ง
2: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขนแขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ

0: ถ้าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยัคฆ์ร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
1: ก้างอึ๊บบีบก้างอึ๊บ
2: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
1: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บนั่งแรงแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
2: ยืด
1: ใต้น้ำค่ะ
2: มืออยู่ใน
1: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
2: ยืดหลัง
1: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
4: สู้ตาย
0: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยัคฆ์ร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
1: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
2: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
1: ลอยไหมคะ
2: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
2: สองข้าง
1: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
2: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขาเข้า
2: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู
2: ่ตอนนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
1: ดึง
2: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี
1: ้ดึงค้างไว้นี
2: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยัคฆ์ร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
2: ขอเร็วจักรยานไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
2: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำ

0: กันนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
2: ครับผม
3: ยักษ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
4: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหม
0: ออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
2: ทาราบำบัด
0: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆนี่นะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
4: ไม่ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
0: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
0: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุงค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
2: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
4: ดีมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
2: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
2: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
2: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
4: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะช
2: ่วยใจได้จริงๆหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
2: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
2: กำลังจะถามว่าทีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกาย

0: ที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
1: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรอย่างเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
1: ใช่
0: ต้องทำครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายบอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: ไว้ทอง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
1: ตั้งพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
1: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
2: สายลับค่ะ
1: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
2: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2

นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2 reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดนี้พอเรามาเจอจุดนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: ียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรอีกละแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
0: ๆไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำขบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินซะ3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะสองเนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยเทียบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้อง แล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆรูปๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัว

0: แต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันเนี้ยก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมมาเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งๆที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูก

0: จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะกับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็มันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
2: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
2: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: คือกัปตัน

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพค่าเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนึงแล้วก็สระน้ำส่วนนึงนาส่วนนึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
0: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
2: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวลิ้นจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
1: ผอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
0: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
2: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรอะไรสาวรถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดถือว่าเยอะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละถ้าปลูก500

0: แม่กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
1: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
0: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันผมทำร้อยกว่าตัน
2: ว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
0: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
1: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
0: เราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีนะทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
2: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอแก้ปัญหายังไงคะ
0: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบอยู่นะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
2: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรผอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
0: ถามบอกว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่รู้แล้วก็ทำ
1: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
2: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
1: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
0: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆพ ราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
2: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
0: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่ก็เกษียณไปแล้วก็เกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีก็รับหลานมาเลี้ยง
1: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอคิดอย่างไรนะครับ
0: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่าย
2: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
0: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เสียมานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
2: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
0: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7ปี6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีก็ยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
1: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
0: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างนี้
1: และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
2: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
3: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอ่ะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยครับผมเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
2: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
3: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือนึงมี8หวี8,540การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพออ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
1: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
3: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาเขาบอกพออ.ถ้าพอ.ทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพอ.เลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพอ.นี่เสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็น รายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปีนะ

0: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
1: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบังแฟร์แล้วก็ขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
1: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปไปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
1: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำให้เขากล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
0: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
1: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
2: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
1: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณก็คือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
0: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
1: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงครามหกเดือนผมว่าพ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
2: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
0: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เรา

0: ามาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
1: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
2: ปกติเห็นแต่แบบปูม้าผัดผงกะหร
1: ี่
2: แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
1: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าน่ะทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านอ่ะเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
0: ่
1: น
0: น้าแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้น้าแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
1: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
0: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
2: ปูเนี่ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
1: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
0: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
1: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปนอกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอมแล้วก็หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนนะให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
0: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
3: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
4: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: 1 2 3ยกเลยจากน้ำตาลเลยครับลุยไปเลยลุยไปลุยไปลุยเลยลุยไป

0: 65ได้เลยสะพายถังอยู่นะ
1: 1 2 3เดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมบัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขาถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมา คนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต
4: ่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอา
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอาเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้งนี
2: ้แม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือโบชิน
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
9: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
11: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
9: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดจ
2: ับ
9: มั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้

0: ่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับ
1: แต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ
0: ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวๆนี้มีร้านเกี๊ยวอยู่
3: เกี๊ยวเกี๊ยวร้านนี้เนี่ย
4: นี่ไง
3: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
4: อ่ะสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอา
2: ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
3: กินลองดูสิถ้าใคร
4: อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
5: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ด
3: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
2: เ
3: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่
2: อ
3: นนะอาเถินสายดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปพ้องเสียก็เรื่องของเธอ
2: เ
3: ข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้ยเหนื่อยนะ
2: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
4: อีเปรตเนาะ
2: อะไรนะอ๋ออีเปรต
4: อีเปรต
2: อีเปรตเออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
4: ใช่ๆปังชีสยืด
3: ก็ไปดื้อนะ
2: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
3: ชีสสปริโล
4: เออเหมือนอะ
1: ไหนลองซิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
4: เออสวยสวย
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
2: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
4: ค
2: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
3: ไม่รู้อ่ะงูสวัสดเกี่ยวกับงูเหรอ
2: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
3: เ
2: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
6: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
2: นะคะ
6: ซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
3: เว้ยทุเรศ
6: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
2: อ
6: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
2: ม
6: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
6: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
6: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
6: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
6: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
6: โอเ
2: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
3: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
2: แม่ฟัง
3: เธอให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ป้าเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: คนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
1: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
3: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
1: ขนาดไหน
0: ฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
0: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
0: แก้ว
1: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
0: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
1: ตังค์ด้วย
2: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม
0: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะ
2: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
0: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
2: ่ก็ใช่ไง
0: อย่าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุ
2: ก
0: เ
2: รื่องแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
0: เอามาแค่นั้นมา
2: ค่ะก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณม
2: ากเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
0: ขอบคุณมาก
2: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
2: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
0: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้เมย์ฟรีนะไม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันเมย์ก็คิดว่าดีเดียวคงไม่เท่าไหร่เมย์ก็ไม่ให้
2: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
2: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
2: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
0: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
2: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
0: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
2: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
1: ว่า
2: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
1: ะ
2: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
1: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
2: พาแม่ไปต้องฉีดตัว
1: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
2: ไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
1: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่มีวัคซีนปอดบวมวัคซีนงูสวัด
2: ต
3: ัดตัวแล้ว
1: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึง
2: 4ตัว
3: นี่ไปขนาดนี้ก็มี
2: ใช่ใช
1: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
2: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
3: เป็นคนใต้ค่ะ
2: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
3: ไม่ใช่คุณโซเฟ
2: ียแม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
3: จ้าจำได้จ้า
2: สี่วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยฮ
1: ะ
2: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
2: เลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
2: ่
1: อทั้งหลาย
2: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
4: 45ย่าง46แล้วค่ะ
2: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
2: ้อ้าว
1: นะ
2: พี่ควรจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่สองคือคอติกับบาดทะยัก
2: อ
1: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
2: 10ปีครั้ง
1: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
2: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว้ออกแรงเยอะๆสิ
0: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
2: ฮะ
0: มาด
2: รออะไรเนี่ยรออะไร
0: ต้องคุณ
2: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
0: รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
2: เอา
1: แล้วมีแต่กิน
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
5: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่

0: โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอคะอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
2: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
2: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ครับ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
3: จะเป็นป้องกัน
2: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
1: คร
2: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
2: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
1: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
2: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
2: ค่ะ
1: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
1: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
2: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นเส้นใยบางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
1: ้โอ้ก็เป็นเหรอ
2: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
2: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให
1: ้ครับผม
2: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
2: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
2: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
2: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
2: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
3: ว
1: ่
3: าอ
1: ัน
3: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได้
3: อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
3: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
3: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนู่นนิดนึงไปมั้ย
3: ไป
1: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไ
0: ปเดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแล็กซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วๆๆๆ

0: เต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู่นหมอไปนู่นกัน
1: ไป
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
1: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าอัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ันนี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วย生意兴隆
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีน生意兴隆คือว่าขายดีๆ
2: ขายดีๆ
0: ขายดีๆนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ50
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: ก็เมื่อกี้หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมา
1: เอาเว้ย
0: มาติดมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: ไม่เดี๋ยวไปเอาใหม่
1: ไม่เดี๋ยวต้องถามให้ดู

0: ายตังค์นะ
1: ทีละทึก
2: ฟรี
0: เป็นทีละเลยอ่
2: ะนะแม่นะขอมอบให้นะ
0: ขอบคุณมาก
2: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
3: สวยนะ
2: สวยไหม
0: สวย
3: สวยเด็กสวยเสื้อสวย
2: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โซเฟียไม่ลานะ
3: ไม่ลา
2: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
0: ี่ต้องพูดเสียงดัง
2: ตำรวจมาคุมแล้ว
0: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
2: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
0: รับโฆษณาแล้วเขา
2: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
0: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
2: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะพบกับตนอนะคะกับรายการ Young at Heart ค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตแบบไร้ตัวเลขมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการปวดหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอาการปวดตรงไหนไหมบางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีฟื้นฟูรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดหลังหรือว่าปวดในเคสต่างกลางรายการของเราเลยในช่วงสนทนาห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาไปบริหารร่างกายของเราอีกแล้ววันนี้จะมีท่าบริหารข้อมือแล้วก็แก้ปัญหามือชาแล้วก็นิ้วล็อกมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารแก้มือชาและอาการนิ้วล็อกค่ะท่านี้นะคะสามารถฝึกได้ทุกที่ค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะนั่งกับพื้นก็ได้นะคะนั่งทำในเวลาที่เราดูทีวีหรือว่านั่งจิบกาแฟยามบ่ายกับเพื่อนๆนะคะทำได้ตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตามกันเลยนะคะท่านี้นะคะให้เราหาเก้าอี้นะคะที่สะโพกนะคะอยู่แนวเดียวกับระดับหัวเข่านะคะเพื่อจะได้นั่งให้หลังตรงค่ะเริ่มจากนะคะเหยียดแขนออกไปค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะกางนิ้วออกกว้างๆค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือค่ะแล้วหุบค่ะหนีบกลับเข้ามาที่เดิมค่ะกางค่ะยืดออกไปให้สุดค่ะแล้วหุบค่ะหนีบเข้ามาให้ชิดกันค่ะทำซ้ำนะคะประมาณ10รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะกางนิ้วค่ะวางมือบนหน้าขาค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนค่ะกดฝ่ามือลงยืดแขนให้สุดค่ะแล้วหายใจออกค่ะค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะหมุนข้อมือค่ะไปทางทิศทางอื่นบ้างนะคะหันปลายนิ้วออกค่ะหายใจเข้าค่ะกดแขนลงค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจออกค่ะทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะค่ะคราวนี้หมุนปลายนิ้วมือเข้าหากันค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนให้ตึงค่ะหายใจออกค่ะแล้วทำซ้ำค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะลดลงค่ะต่อไปค่ะหันหลังมือนะคะเข้ามาหากันค่ะให้หลังมือชนกันนะคะนิ้วมือชนกันค่ะปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแกว่งนิ้วมือเข้ามาค่ะหาลำตัวค่ะโดยที่หลังมือยังชนกันอยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าค่ะกลับไปตรงกลางค่ะหายใจออกค่ะหมุนปลายนิ้วค่ะแกว่งออกไปด้านนอกค่ะหายใจเข้ากลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำค่ะประมาณ10รอบค่ะจะช่วยยืดนะคะข้อมบริเวณข้อมือค่ะท่าต่อไปค่ะเหยียดแขนออกไปให้สุดค่ะหงายฝ่ามือขึ้นค่ะมือซ้ายจับปลายนิ้วขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วดันค่ะปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ 3-5 ลมหายใจค่ะแล้วสลับข้างค่ะตั้งฝ่ามือซ้ายขึ้นค่ะหงายฝ่ามือซ้ายมือขวาจับที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆดึงค่ะปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแขนเรายังเหยียดตรงอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วคลายค่ะต่อไปค่ะหงายฝ่ามือขวาค่ะคราวนี้นะคะนิ้วมือชี้ลงด้านล่างนะคะมือซ้ายค่ะจับไว้ที่ฝ่ามือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะเหยียดแขนให้สุดค่ะเพื่อยืดเอ็นบริเวณข้อมือค่ะค่ะสลับข้างค่ะหงายฝ่ามือซ้ายค่ะปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่ฝ่ามือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือซ้ายค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค่ะ

้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะต่อไปคว่ำฝ่ามือค่ะวางปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างค่ะมือซ้ายจับไว้ที่มือขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงปลายนิ้วมือขวาค่ะเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆค่ะค่ะสลับข้างอีกครั้งนึงค่ะฝ่ามือซ้ายค่ะฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวปลายนิ้วชี้ลงมือขวาจับไว้ที่มือซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาค่ะค่อยๆดันค่ะให้ปลายนิ้วมือเข้ามาหาลำตัวค่ะแล้วค้างไว้ค่ะ3ถึง5ลมหายใจค่ะลดลงค่ะโอเคค่ะจบท่าบริหารข้อมือค่ะ

0: ในช่วงนี้ค่ะเราลงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามกรมควบคุมโรคมาเฝ้าระวังโรคมาลาเรียนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โสพลเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอทราบว่าคุณหมอเคยเป็นคุณหมอใหญ่ที่นี่ด้วย
1: ผมเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กาญจนบุรีครับ
0: ค่ะอย่างนั้นต้องทราบปัญหาหลักๆของพื้นที่นี้เป็นอย่างดีสาเหตุหลักของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้เป็นยังไงคะ
1: คือเป็นป่าเขานะครับแล้วก็มียุงก้นปล่องนะครับพอมีคนป่วย1คนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับมีเชื้ออยู่ในเลือดเขานะครับถ้ายุงมากัดจากคนคนนึงก็แพร่โรคไปอีก1คนนะครับสมัยผมรับราชการอยู่โรงพยาบาลอำเภอบ่อพลอยเนี่ยรักษามาลาเรียทุกวันนะครับแล้วบางทีก็ขึ้นสมองนะครับมีอาการรุนแรงแล้วก็บางทีก็ต้องฟอกไตแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: พื้นที่ไหนบ้างคะในจังหวัดกาญจนบุรีที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลย
1: คืออำเภอชายแดนนะครับทองผาภูมิสังขละบุรีนะครับไซโยกนะครับ3อำเภอนี้เข้าไปประมาณ 85% ของผู้ป่วยของทั้งจังหวัด
0: วัฏจักรของการเกิดโรคค่ะคุณหมอคะเล่ากันถึงโรคมาลาเรียสักนิดนึงว่าวัฏจักรของการเกิดโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
1: จริงๆก็ต้องมีคนซึ่งมีเชื้ออยู่ในเลือดนะครับเสร็จแล้วเค้าก็ถูกยุงก้นปล่องเนี่ยกัด
0: ค่ะ
1: ยุงก้นปล่องเค้าดูดเลือดคนซึ่งป่วยซึ่งได้เชื้อเข้าไปด้วยนะครับไปเจริญเติบโตในยุงนะครับเสร็จแล้วไปกัดนะฮะอีกคนนึงปกติเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฉีดเอาเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับใช้ระยะเวลาฟักตัวในประมาณ10ถึง14วันเหมือนกับบางคนเมื่อก่อนที่บอกว่าไปเที่ยวป่านะครับถ้าเกิดกลับมาจากป่าแล้วเนี่ยอ้าว10ถึง14วันมีไข้ขึ้นหนาวสั่นเนี่ยต้องเจาะเลือดดูเพราะอาจจะป่วยเป็นมาลาเรียได้นะครับมาลาเรียก็ป่วยก็ไข้ขึ้นสูงนะครับหนาวสั่นนะครับแล้วก็เป็นบางทีจับเป็นระยะนะครับเหงื่อออกมีคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้เลยถ้าเกิดเชื้อมันมีทั้งหมดเนี่ย4ชนิด
0: 4ชน
1: ิดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบรุนแรงที่เค้าเรียกว่าพลาสโมเดียมฟาซิปารัมเนี่ยขึ้นสมองได
0: ้
1: ขึ้นสมองอันนี้น่ากล
0: ัวถึงแก่ชีวิต
1: ถึงแก่ชีวิตขึ้นสมองแล้วก็บางทีไปที่ไตหรือปัสสาวะออกมาดําเลยนะครับชนิดที่2ที่พบเนี่ยก็คือเป็นพลาสโมเดียมไวแวกพวกนี้จะรักษานานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ที่ตับด้วยต้องใช้เวลารักษาเนี่ย14วันในขณะชนิดที่1แค่3วันนะครับนอกจากนี้ที่พบน้อยนะฮะพบน้อยไม่เคยพบก็เป็นพีมาลาเรียพีโอวาเล่อะไรก็ว่าไปนะครับ
0: ในเรื่องของขั้นตอนในการตรวจค่ะพอเราพอจะทราบแล้วว่ามีอาการสุ่มเสี่ยงมาตรวจเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างคะ
1: ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจเลือดเจาะวินิจฉัยเนี่ยนะครับเจาะปลายนิ้วเนี่ยนะครับบนสไลด์นะครับแล้วส่องกล้องจุลทรรศน์ย้อมสีแล้วส่องดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีก็จะทราบผล
0: ซึ่งปัจจุบันค่ะกรมควบคุมโรคเองมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ด้วยให้มีความทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีนี้วันนี้นำมาด้วย คืออะไรคะ
1: คือในถิ่นทุรกันดารอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนหรือทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนเนี่ย31จังหวัดเนี่ย22,300,000กว่าคนแล้วเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับประมาณ 400,000 คน19ชนเผ่านะครับตรงจุดนี้ป่วยมากที่สุดคือมาลาเรียนะฮะแล้วอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อก่อนเข้าไปเจาะเลือดกว่าจะรู้ผลเนี่ยนะครับถือสไลด์กลับมานะครับแล้วก็ต้องส่งผลเข้าไปเนี่ย21วันบางทีนานกว่านั้นบางทีผู้ป่วยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือบางทีรุนแรงเกินไปแล้วนะครับเพราะนั้นทางศูนย์ที่กรมควบคุมโรคของเราที่เชียงใหม่นะครับก็คิดค้นนวัตกรรมใช้กล้องเว็บแคมนะครับไปติดอยู่ที่กล้องจุลทรรศน
0: ์จะช่วยให้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะ
1: คือส่องเลยไงสมมุติเราดูเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราเอาภาพเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตนะฮะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยจากในพื้นที่อย่างวันเนี้ยเรามาสาธิตเนี่ยอยู่ที่สะพานลาวเนี่ยนะครับเราก็สามารถขอให้มีไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปผู้เชี่ยวชาญดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเป็นชนิดไหนเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกัน
0: ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยถ้าทราบผลเร็วรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าทราบผลเร็วเนี่ยแล้วรู้ว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยมันรักษาต่างกันนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องทรมานหรือชนิด PF เนี่ยทิ้งไว้นานเนี่ยเชื้อมากขึ้นเนี่ยอันตรายรุนแรงมากขึ้นสมองได้นานเกินไปรักษาไม่ถูกต้องเชื้อดื้อยาอีกนะเพราะนั้นนวัตกรรมอันนี้นะช่วยได้เยอะมากนะครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันหลักๆเนี่ยค่ะการรักษาโรคมาลาเรียเนี่ยค่ะรักษาได้ยังไงบ้างคะคุณ
1: ส่วนใหญ่จะยากินนะครับพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยนะครับเราให้คำแนะนำนะครับทายากันยุงซะนะครับเพื่อว่าไม่ให้ยุงมากัดเราแล้วไปแพร่ถึงคนอื่นกินยาอย่างให้เป็น PF เนี่ย3วันต้องกินให้ครบนะครับแล้วคุณหมอนัดไปเจาะเลือดทีก็ต้องไปดูนะครับอยู่บ้านต้องนอนกลางมุ้งนะครับยอมให้ทางหน่วยมาลาเรียเข้าไปพ่นค่าสารเคมีตกค้าง นะครับเพื่อป้องกันนะครับ
0: ทางกรมควบคุมโรคเองมีการเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความรู้ตรงนี้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: เรามีหน่วยมาลาเรียนะครับแล้วเราลงปฏิบัติจริงๆนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ไหนที่มีโรคมาลาเรียอยู่เนี่ยเรารู้นะครับเรามีเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับนอกจากค้นหานอกจากเรื่องยุงแล้วเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังน
0: ะ
1: ครับในพื้นที่ซึ่งมีโรคอยู่เนี่ยนะครับเราเข้าไปเจาะเลือดค้นหานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ป่วยเลยเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อที่จะแพร่ถึงแม้จะมียุงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ค้นหาแล้วรักษาซะอย่าให้มีแหล่งแพร่โรคนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือเฝ้าระวังประชากรที่เคลื่อนย้ายหรือประชากรแรงงานต่างด้าวนี่แหละบางครั้งเนี่ยนะครับเขาป่วยเขาเข้ามาเขามีเชื้อนะครับถ้าเราค้นหาเราเจาะนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้การรักษาซะนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคในบ้านเราครับ
0: และนี่ค่ะคือเป้าหมายในการควบคุมโรคมาลาเรียของกรมควบคุมโรคนะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือเราจะกำจัดนะครับไม่ให้มีมาลาเรียในประเทศไทยเลยในอีก10ปีข้างหน้าหรือปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทำพร้อมๆกันในละแวกนี้นะครับทั้งเรื่องของเมียนมากัมพูชานะครับโดยในปี2563เนี่ยนะครับเราจะกำจัดมาลาเรียในอำเภอซึ่งอยู่ภายในก่อนนะครับเหลือไว้เฉพาะอำเภอชายแดนซึ่งต้องพร้อมๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2567เนี่ยเราคงจัดการไม่ให้มีมาลาเรียได้นะครับเราใช้วิธีการซึ่งเราได้รับรางวัลมาน
0: ะครับ
1: ในการที่ไปดำเนินการเนี่ยครับคือการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกนะครับศูนย์ควบคุมโรคของเราที่พิษณุโลกนะครับได้รางวัลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นการเข้าไปเหมือนที่มาวันนี้นะครับจากทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาในเชิงรุกมาทำแบบบูรณาการเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าเขาเนี่ยกว่าจะเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ทำให้มีมาลาเรียแพร่ระบาดอยู
0: ่ค่ะอย่างพื้นที่แถบนี้เองเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะโปสเตอร์ก็จะมีภาษาพม่าด้วยเหมือนกันเมียนมาด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้าง
1: คือจำเป็นที่ว่าเรื่องของการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรักษาฟรีแล้วต้องรักษาทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่โรคได้เพราะนั้นเราก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเราก็มีให้การดูแลรักษาเจาะเลือดเขานะครับถ้าป่วยนะครับก็รักษาด้วยนะฮะทั้งเพื่อป้องกันไม่แพร่โรคมาถึงคนไทยทั้งเพื่อให้เป็นแรงงานเพื่อมีโปรดักชันของทางด้านเศรษฐกิจของเราอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมด้วย
0: ในพื้นที่นี้เองค่ะวันนี้ที่มาลงพื้นที่พบปัญหายังไงบ้างคะ
1: เป็นพื้นที่ซึ่งเราคิดว่าคงต้องให้สุขศึกษานะครับแล้วก็ต้องให้หน่วยมาลาเรียเราเนี่ยเข้ามาเป็นระยะนะครับถ้าเกิดเจอ1รายก็ต้องเข้ามาที่จะต้องสอบสวนนะครับแล้วก็ต้องให้ศึกษาเรื่องของมาตรการต่อยุงนะครับเช่นพ่นสารเคมีตกค้างในบ้านนะครับแจกมุ้งนะครับหรือชุบมุ้งสารเคมีให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือต้องมาบอกเรื่องระบบเฝ้าระวังถ้ามีแรงงานต่างด้าวประชากรเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะฮะหรือใครที่ป่วยเนี่ยนะครับต้องให้หน่วยมาลาเรียเข้ามาเจาะเลือด นะครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวเข้าป่าหรือมีความเสี่ยงในพื้นที่เนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังยังไงบ้าง
1: สำหรับพื้นที่ซึ่งมีเชื้อมาลาเรียอยู่อย่างเช่นเราไปเที่ยวในป่าเนี่ยนะครับไปนอนกลางเต็นท์หรือก็ตามหรือตามอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือนอนในเต็นท์ซึ่งปิดมิดชิดนะครับหรือมีมุ้งนะครับหรือถ้าลำบากตรงส่วนนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของยาทากันยุงนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับหลังจากที่ออกจากป่ามาระยะฟักตัวใน 10-14 วันถ้ามีไข้หนาวสั่นนะครับต้องบอกคุณหมอด้วยว่ามีประวัติไปในพื้นที่ซึ่งมีมาลาเรียนะครับหรือไปป่ามานะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูเพื่อวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยบางครั้งขึ้นสมองเนี่ยจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
0: ค่ะในประเทศไทยเองไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันโรคมาลาเรีย
1: ในบ้านเราเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันเพราะว่าบางทีไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอทานยาไปเนี่ยบางคนบอกว่าหาเชื้อไม่ค่อยเจอด้วยนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะยิ่งจะต้องลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงแล้ววันนี้นะคะมีคำแนะนำดีๆจากดร.สุวรรณ วลัยเสถียรกูรูของเราในช่วงไลฟ์สบายมาฝากค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็พบกันมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้ก็คือบอกว่า อายุยิ่งมากยิ่งต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำถามที่เรียกว่าถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น3ช่วงอายุช่วงแรกวัยหนุ่มวัยสาวทำงานได้นะครับช่วงนั้นคุณสามารถที่จะลงทุนให้มันเสี่ยงได้หน่อยนึงเพราะอะไรครับเพราะระยะเวลาการทำงานยังเหลือมากถ้าลงทุนเสี่ยงถ้าลงทุนถูกทางเสี่ยงมันก็ได้ผลตอบแทนดีแต่ถ้าลงทุนผิดทางการแก้ตัวมันมีเพราะยังเหลือการทำงานอยู่มากนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าเข้าถึงวัยกลางคน35 40 45ต้องลดความเสี่ยงลงครับต้องลงในพวกตราสารหนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแรกในสมัยหนุ่มสาวอาจจะลงกองทุนหุ้นให้มากหน่อยนะครับเพื่อหวังเติบโตเร็วพอเข้าวัยกลางคนต้องลดความเสี่ยงลงนะครับเนื่องจากว่าโอกาสการแก้ตัวเนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงนะครับสุดท้ายช่วงที่3ของชีวิตครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนที่ท่านใกล้จะเกษียณอายุ50 55บางคนบอกอาจารย์สุวรรณผมจะเกษียณ65ฉะนั้นวัย60แล้วก็ยังจะลงทุนเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นบอกว่าอายุการทำงานคุณเหลือแค่5ปีนะฮะต้องบอกว่านะครับตอนเกษียณเนี่ยเงินออมเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่มีอยู่อันนี้ยกเว้นไม่นับกับคนที่มีเงินเหลืออยู่เรียกว่าอย่างสบายนะฮะแต่ว่าเราเอาคนไทยส่วนใหญ่ 70% 80% ที่มีเงินออมเนี่ยก็เรียกว่ามีเงินออมเรียกว่าพอมีพอกินไปนะครับฉะนั้นเรื่องของการลดความเสี่ยงต้องเป็นไปกับอายุนะครับอีกประการนึงครับอยู่ที่จิตใจของคุณด้วยคือบางคนเนี่ยวัยหนุ่มสาวก็จริงลงทุนเสี่ยงได้บ้างก็จริงแต่จิตใจไม่นิ่งไปลงทุนกองทุนหุ้นเข้าหุ้นขึ้นดีใจหุ้นลงไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวนะครับตกใจซะด้วยซ้ำไปเอามือก่ายหน้าผากกลางคืนนอนไม่หลับคืออย่าไปทรมานตัวเองเลยครับนะฮะลงทุนให้สบายดีกว่าถ้าเราลงทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนเรียกว่า money market อะไรพวกนี้บอกว่าผลตอบแทนน้อยถ้าน้อยคุณต้องพยายามประหยัดให้มากให้เงินไหลเข้ากองทุนให้มากหน่อยเพื่อเอาไปทบกับผลตอบแทนน้อยนะครับก็ให้ตัวเองสบายนะฮะทำงานอะไรต้องตัวเองสบายครับแล้วก็อยู่กับคนที่เรารักอะไรต่ออะไรกันตรงนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ยังมีคำถามอยู่อีกนะครับฉะนั้นถ้าหากท่านมีคำถามท่านสามารถส่งเข้ามาได้หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างซึ่งแสดงอยู่ในจอโทรทัศน์ของท่านนะครับมีคำถามเข้ามาข้อหนึ่งครับบอกว่าทุนรวมไว้เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ต่างประเทศประเภท6เดือนเรียกว่าเท่าที่ผ่านมา3เดือนนะครับสามารถขายคืนได้ไหมและเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างจริงๆถ้าคุณซื้อกองทุนนะครับที่เรียกว่ามีอายุนะครับขายคืนไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้ว6ต้องลงทุน6เดือนแล้วไป3เดือนจะขายออกก็ต้องไปเลือกกองที่มันอายุ3เดือนครับเพื่อมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คล่องกว่านี้นะครับถ้าไปเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่มีอายุคือเป็นตราสารตลาดเงินนะครับเข้าออกได้ทุกวันสั่งถอนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้ต่างนะครับถอนวันศุกร์ก็ได้เงินในวันจันทร์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจะลงแบบ6เดือนก็ต้องมั่นใจแล้วนะครับฉันอยู่ได้6เดือนโดยไม่ต้องไปถอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าถอนแล้วเสียค่าธรรมเนียมหรือขาดทุนนะครับหลายครั้งนะครับเขาไม่ให้ถอนด้วยเพราะเขาบอกว่าไหนก็ตกลงกันแล้ว6เดือนต้องห้ามเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะครับตอนหน้าเราพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
2: พูดถึงอาการปวดหลังนะคะต้นอ้อยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราทราบไหมคะว่าอาการปวดหลังเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวินิจฉัยอาการปวดต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาลิสวงแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะคุณหมอคะอยากจะให้มาไขข้อข้องใจนิดนึงว่าอาการปวดต่างๆเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
4: ครับ อาการปวดเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันมีหลักร่วมอยู่นิดเดียวเองสำคัญมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าอาการปวดเนี่ยเป็นกลไกปกติของร่างกาย
2: คือว่าทุกคนที่ปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นปกติใช่ไหม
4: คนที่ไม่สามารถจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรได้เนี่ย
2: ค่ะ
4: ไม่ดีเพราะว่าไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นั่งทับเคล็ดซนก็ไม่รู้จะนั่งจนเป็นแผลก็ไม่รู้อย่างเนี้ยความปวดมีหน้าที่จึงต้องมีอยู่สิ่งไหนไม่มีหน้าที่ธรรมชาติถอนคืนหมดความเจ็บปวดเนี่ยธรรมชาติรักษาเอาไว้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่เตือนภัยว่าใช้งานเกินกำหนดแล้วใกล้จะอันตรายแล้วเหมือนในรถนะครับต้องมีเตือนความร้
2: อ
4: นจะเตือนตอนเครื่องดับเลยไม่ได้ต้องเตือนตั้งแต่มันเนิ่นๆมาการที่เราปวดเนี่ยโดยทั่วไปเราจะหมายถึงว่า1คือมีการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออะไรสักอย่างแต่เนื้อเยื่อบางอย่างเนี่ยเจ็บไหมครับเช่นผมนี่ตัดไม่เจ็บเล็บนี่ตัดไม่เจ็บหนังที่เป็นหนัง
2: ตายแล้ว
4: หนังตายแล้วตัดไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่มีเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บปวดได้อยู่ในนั้นกระดูกเราขาวๆนี่ก็ไม่เจ็บแต่ถ้ากระดูกหักแล้วไปรั้งตรงเยื่อหุ้มกระดูกเจ็บมากเพราะเส้นประสาทอยู่ตรงเยื่อหุ้มกระดูกพอดามกระดูกไม่ให้กระดูกกระดิกก็หายเจ็บแต่ถ้าเฟือกหลวมคลอนไปโยกก็เจ็บอีกเมื่อไหร่เนื้อกระดูกเชื่อมกันเยื่อหุ้มกระดูกไม่โดนดึงก็ไม่เจ็บอีกเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อความปวดเนี่ยมาจากความระคายเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่เนื้อเยื่อประจำท้องถิ่นตรงไหนตรงหนึ่งพอเราคิดแบบนี้พอบอกพูดถึงปวดหลังเราก็บอกโอ้หลังมีเนื้อเยื่ออะไรบ้างที่ปวดได
2: ้ค่ะ
4: หลังก็มีผิวหนังนะคนเป็นงูสวัดเชื้อโรคมันกินเส้นประสาทผิวหนังก็ปวดหลังได้ไขมันไม่ปวดไขมันดีไขมันไม่ปวดเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อพวกนี้อักเสบปวดได้กล้ามเนื้อนี่ปวดเก่งเลยเอ็นผังผืดต่างๆสามารถอักเสบได้ปวดเยื่อหุ้มกระดูกปวดได้กระดูกไม่ปวดไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันประกอบกันซับซ้อนนะครับมันมีหลายหมวดเมื่อกี้พูดถึงแต่ละหมวดก็มีเป็นกล้ามเนื้อก็มีเป็นแบบชิ้นใช่ไหมครับเรียงกันเป็นแผงไปหมดนั้นเวลาถามปวดตรงไหนหมอถึงทำหน้าแบบกุมใจไม่รู้ไปสตาร์ทตรงไหนมากเพราะว่าข้อมูลไม่พอที่จะบอกว่ามันชี้ไปทางไหนของที่อยู่ลึกลงไปเช่นหมอนรองกระดูกก็ปวดได้เส้นประสาทก็ปวดได้เมื่อมันมีหลายอย่างที่ทำให้ปวดแถวๆนี้ได้ความยากก็คือว่ามันปวดอะไรกันแน่อีกนะ
2: เพราะว่าเราจะวินิจฉัยยังไงคะ
4: ก็อยู่ที่รายละเอียดครับ
2: ก็คือค่อยๆดูว่าเจ็บตรงนี้ปวดเนื้ออยู่ตรงไหน
4: ลักษณะของอาการจะชี้นำมากแล้วการตรวจร่างกายก็จะเป็นการเหมือนไปทดสอบอีกทีนึงว่าสิ่งที่สงสัยนี่ใช่ไห
2: ม
4: แลบนี่จะมาสุดท้ายนะแลบได้แก่การทำเอ็กซเรย์ MRI อะไรอย่างนี้
2: และอย่างนี้คือน้ำหนักตัวของแต่ละคนมีผลกับอาการปวดไหมคะ
4: น้ำหนักมีผลแต่ไม่มากนักมีหลายอย่างที่คนโทษกันว่าเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นน้ำหนักกับท่าทางนะครับก็เป็นเหมือนกันคนก็ชอบโทษคนนี่เป็นญาติใกล้เคียงกับลิงนะครับไม่ใช่เป็นญาติใกล้เคียงกับเต่าคนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้นานๆร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่อย่างเงี้ยยืนตากแดดอยู่ในนี้ได้แบบเต่าไม่ใช่แต่เราต้องไปเรื่อยๆเหมือนบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากินทั้งวันเก็บตรงนี้ได้หน่อยแล้วก็ย้ายที่ไปเก็บตรงนู้นไปไล่จับตัวนู้นหน่อยแล้วก็ไปเก็บผลไม้ตรงนี้เคลื่อนไหวตลอดเลยนั้นจริงๆมนุษย์ทำได้ทุกท่าแต่ว่าต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆผู้ร้ายตัวจริงอยู่ที่ไม่ได้เปลี่ยนท่าเล่นมือถือเนี่ยก้มหน้าเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมีความเครียดจริงแต่ถ้าก้มแล้วก็เงยก้มแล้วก็เงยอยู่ไปมาแล้วไม่ใช่ทำอยู่แค่2ท่านะครับก้มกับเงยแต่มันเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันเปลี่ยนทุกท่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาความเครียดมันไม่สะสมเพราะฉะนั้นพูดว่าการก้มหน้าเล่นมือถือเป็นปัญหาไหมเป็นแต่เป็นจริงๆไม่ใช่เพราะก้มเป็นเพราะไม่ได้ขยับ
2: ก็คือเราต้องมีการเปลี่ยน
4: ท่านั่งก็เหมือนกันสมมตินั่งเล่นคอมพิวเตอร
2: ์
4: นั่งเล่นคอมพิวเตอร์มือขวาใช้เมาส์เวลาใช้เมาส์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงบีบเมาส์มากแต่เราต้องประคองแขนซึ่งหนัก4กิโลนี้ให้มันลอยตัวอยู่เหนือเมาส์เพื่อที่จะรอคลิกแล้วขยับตำแหน่งไอ้การหิ้วแขน4กิโลนี้ลอยอยู่ในอากาศหรือไม่ลอยก็เกือบลอยเพราะมันไม่ได้มีอะไรมาหนุนอยู่ได
2: ้เหมือนแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆ
4: 4กิโลหิ้วอยู่ครึ่งชั่วโมงมันควรจะปวดไหมครับควรจะปวด ซึ่งความปวดมันจะนำไปสู่ว่าความปวดที่สมควรจะปวดหรือความปวดที่ไม่สมควรจะปวดอย่างที่บอกว่าความปวดเป็นเรื่องปกติ
2: หลายท่านอยากจะรู้ว่าแล้วฉันจะหายไหมอาการปวดแบบนี้หรือมีวิธีไหนที่ทำให้ฉันหายไหม
4: มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเสมอ
2: ค่ะ
4: หายเป็นศูนย์เลยไหมก็ตามเหตุปัจจัยจริงๆหมายความว่าความปวดเนี่ยอันที่1ก็คือมันมีปัญหาเฉพาะที่มันจึงเกิดอาการปวดขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดแต่ความปวดจริงๆมี3อย่าง
2: ค่ะ
4: ต้องเข้าใจความปวด3อย่างก่อนถึงจะพูดว่าหายไม่หายความปวดเนี่ยมี1คือปัญหาเฉพาะที่เช่นมันมีอาการอักเสบมันมีการเกร็งการอะไรนี่เป็นปัญหาเฉพาะที่ปัญหาเฉพาะที่นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะถ้าจับได้ชัดเจนแล้วก็แก้เฉพาะตรงนั้นปัญหาก็จบแต่ความปวดอย่างที่2ที่3นี่คืออะไรความปวดอย่างที่2เป็นความปวดเขาเรียกความปวดย้ายที่คือปัญหาเนี่ยเราปวดเรารู้สึกปวดที่1แต่ตัวที่มันระคายเคืองจริงๆมันอยู่อีกที่1เปรียบกันก็เหมือนกับว่ามีควันขึ้นตรงนี้ห้องนี้ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลผิดไปปล่อยสปริงเกอร์ดับมุมนู้นอีกห้องนึงเพราะสำคัญว่าตรงนั้นก็ไปไล่แก้กันห้องนั้นยังไงก็ไม่จบ
2: ก็ไม่หายอยู
4: ่ตัวระคายเคืองมันอยู่คนอันนี้ภาษาหมอเขาเรียกว่ามัน refer pain refer pain นี่มีทุกระบบในระบบข้อกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยก็
2: ม
4: ีแต่ว่าในระบบอื่นอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบเรารู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ตรงชายโครงขวานี่แต่ตอนปวดเนี่ยมันอาจจะไปปวดสะบักหลังได้คือมันรู้สึกตรงสะบักหลังจริง
2: ๆ
4: เพราะสมองมันรับรู้อย่างนั้นแต่มันจริงอยู่ถุงน้ำดีหรือว่าไส้ติ่งอยู่ข้างซ้ายล่างอยู่ในลำไส้ข้างซ้ายล่างแต่ตอนไส้ติ่งเริ่มอักเสบใหม่ๆอาจจะปวดลิ้นปี่ไปก่
2: อ
4: นคือมันเป็นแบบนี้อ่ะก็คือปวดตรงที่ปวดย้ายที่แล้วสุดท้ายร้ายที่สุดก็คือปวดหลอก
2: ปวดหลอก
4: ภาษาหมอเนี่ยเรียกว่า central pain ปวดหลอกหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอยู่ดีๆโดยเฉพาะอายุมากขึ้นไปเฉยๆเนี่ยมันทำงานเพี้ยนไปก็ได้หรืออีกพวกนึงก็คือว่าเคยมีความเจ็บปวดในระบบความเจ็บปวดนี่มันไปทิ่มแทงซะจนคอมพิวเตอร์รับความเจ็บปวดเพี้ยนไปก็ได้มันเพี้ยนยังไงก็คือว่าปกติบาดเจ็บสลึงหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสลึงหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: แต่นี้บาดเจ็บสลึงหนึ่งเราอาจจะเจ็บ5บาท10บาทก็ได้ความรู้สึกมันไม่เท่ากับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงหรือความทนได้มันน้อยคนไข้บางคนบอกปวดเท่าไหร่0คือไม่ปวด10คือปวดที่สุดในโลกคนไข้บอกปวด4แต่ว่าทนไม่ไหวละมันเป็นความรู้สึกที่ทนไม่ไหวเหมือนเราปวดฟันรุนแรงแต่บางทีมันมีอีกความคือความเอือมเหลือทนพวกเราในเนี้ยหมอพูดมาแล้วยังทำหน้างงๆกัน ก็แสดงว่ายังไม่ใช่แบบนั้นพวกปวดเรื้อรังเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกแบบนึงแต่สุดท้ายก็คืออะไรปวดจากปวดหลอกคือมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นระบบคอมพิวเตอร์สมองส่วนกลางเนี่ยมันทำงานเพี้ยนได้ถึงขนาดว่าบางทีมันควรจะปวดเมื่อยแต่เขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ได
2: ้ก็คือมันอาจจะเป็นมากกว่าที่เขา
4: ควรจะรู้สึกปวดอยู่แค่บ่านี่เขาปวดไปทั้งหลังเลยก็ได
2: ้คุณหมอคะแล้วอย่างนี้วันนี้นะคะมีเคสมาด้วยค่ะอยากให้คุณหมอนะคะลองวินิจฉัยดูเลยว่าคุณพี่ท่านนี้ปวดตรงไหนปวดเพราะอะไรแล้วปวดจากสาเหตุอะไรจาก3สาเหตุตรงนี้นะคะพอเป็นไปได้ไหมคะ
4: ได้ครับดีเลยครับ
2: แล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างนะคะในการฟื้นฟูนี่เลยค่ะมาแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
5: ชื่อกิตตชมค่ะ
2: คุณพี่กิตตชมนะคะคุณพี่กิตตชมมีอาการปวดตรงไหนบ้างคะ
5: ปวดตรงบั้นเอว
2: บั้นเอวตรงนี้นะคะ
4: อ
2: ย่าเถิบใกล้คุณหมอนิดนึงนะคะคุณหมอใจดีค่ะ
4: ปวดตรงเอวลองชี้ให้ดูอีกทีได้ไหมครับโอเคครับทีนี้หมอจะทำอะไรอันที่1ก็คือว่าหมอก็จะเช็คดูการเคลื่อนไหวนะครับลองถอยมา

0: สักนิดได้ไหมครับเอามือกอดอกเนาะหมอจะได
1: ้
0: ไม่เกี่ยวกับลำตัวอ่ะลองก้มหลังให้ดูสักนิดหนึ่งครับก้มก้มครับยืดตัวขึ้นมันเจ็บบ้างไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: ตอนก้มเจ็บหรือตอนยืดเจ็บครับ
1: ตอนยืดอย่างเงี้ยเจ็บ
0: ตอนทำอย่างนี้เจ็บใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ายืดขึ้นมาแบบนี้มองเพดานนะครับขึ้นไปอีกเนี้ยขึ้นได้ไหมครับ
1: เจ็บไหมครับ
0: เจ็บกว่าดูหน้าก็รู้ว่าอย่างนี้เจ็บกว่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าหมอให้ทำแบบนี้นะมือไว้ที่เดิมนะครับแล้วเอี้ยวหันมาหาหมออย่างนี้มีอาการอ๋อนี่ไม่สบายเหมือนกันนะน่ะครั้งนี้ล่ะ
2: เป็นไงคะเจ็บไหมคะ
1: ก็เจ็บเหมือนกัน
0: พอกันโอ้ขอโทษที
2: ดูจากใบหน้าแล้วท่าทางจะเจ็บมากเลยเอียงข้างๆค่ะเจ็บไหมคะ
0: อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเอียงมาข้างนี้ล่ะ
2: เจ็บไหมคะ
1: เจ็บ
0: เนาะ
1: เจ็บเข้าไปดี
2: เจ็บร้าวเลย
0: ตอนนี้เราก็สังเกตว่าก้มเงยเนี่ยเจ็บพอกันเงยก็เจ็บเวลาเอี้ยวตัวก็เจ็บเจ็บหมดทุกทิศทางเลยเราทดไว้ในใจก่อนว่าให้มันเจ็บทุกทิศทางเพราะการเจ็บทุกทิศหรือเจ็บบางทิศทางมันก็จะต้องไปสัมพันธ์ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก่อให้ความเครียดกับโครงสร้างเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบิดนะครับบิดทางนี้มันต้องกดด้านนี
1: ้
0: บิดด้านนี้เดี๋ยวค่อยๆเวลาคนไข้มาด้วยปวดเนี่ยหมอจะอยากรู้ว่าปวดเท่าปวดอย่างนี้เสมอกันตลอดวันหรือมีช่วงไม่ปวดบ้าง
2: มีช่วงไม่ปวดไหมคะในระหว่างวัน
1: ก็มีบ้างค่ะ
0: มีบ้างนะครับแล้วอาการเนี้ยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล
1: ้
0: ว
1: เป็นมาประมาณเกือบปีแล้ว
0: เกือบปีแล้วเนาะมันตอนเริ่มเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยไหมครับหรือว่ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นยังไงหรือมันแรงทีเดียวเลย
1: มันรู้สึกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ครับโอเคตอนนี้เนี่ยแต่มีอาการทุกวันมีบางช่วงเท่านั้นที่จะไม่ปวดช่วงไหนที่จะไม่ปวดครับตื่นนอนกลางคืน
1: ตื่นนอน
2: ตื่นนอนจะไม่ปวดเหรอคะ
1: ไม่ปวด
0: ลุกจากที่นอนออกมาไม่ปวด
1: ไม่ปวด
0: ไม่ปวดเคยรักษายังไงมาบ้าง
1: ยังไม่เคย
0: ไม่เคยเลยนวดหรืออะไรอะไรก็ไม่เคย
1: เคยนวด
0: ครับ
1: เคยนวด
0: นวดอะไรครับกดจุดเงี้ยครับนวดไท
1: นวดแผ่นโบราณ
0: ครับช่วยได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ไม่ค่อยได้
0: อันนี้คำถามสำคัญแต่ว่าไม่ได้ถามแต่แรกคือว่าคุณภาพการปวดเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยภาษาหมอมากคุณภาพการปวดแต่ว่ามันปวดเหมือนกับอะไรปวดเหมือนโดนทิ่มโดนแทงเนื้อฉีกปวดเหมือนมันเต้นตุบตุบปวดเหมือนมันบวมๆดันดันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็ง
1: มันปวดเกร็งเกร็งแข็งแข็งแล้วก็มัน
2: ปวดจี๊ดจี๊ดไหมคะ
1: มันปวดเล้าเล้าอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ครับผมความปวดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้รู้สึกเองได้แต่แพทย์ไม่สามารถไปเข้าสิงคนไข้เพื่อรับรู้ได้อุปกรณ์วัดเนี่ยก็ไม่มีที่จะวัดออกมาเหมือนวัดไข้หรือวัดความดันว่าแบบว่าคุณไข้เท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ก็ต้องใช้ถามเอาคนไข้ก็ต้องมีความอดทนกับหมอเวลาหมอถามว่าหมอจะถามยังไม่ได้ประเด็นก็จะถามหรือไม่ได้ก็เทียบใกล้เคียงไม่รู้ไม่เป็นไรนะหมอก็ไม่ดุไม่รู้บางทีมันไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็เอาเท่าที่รู้แน่นอนตอนนี้ใจหมอเนี่ยฟังดูภาพรวมอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อตรงหว่างเอวที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อคอสตาตุสลัมโบลุมมันอาจจะเป็นที่ปวดงั้นถ้าเร็วเนี่ยหมอก็จะพยายามกดกล้ามเนื้อนี้ดูว่ามันก่อให้เกิดอาการปวดอย่างที่ปวดหรือไม
2: ่หมออยากจะให้นอนนะครับเดี๋ยวคุณพี่นอนด้านนอนคว่ำนอนคว่ำเลยใช่ไหมคะ
0: นอนตะแคงดีที่สุดครับ
2: นอนตะแคง
0: เอาข้างที่เจ็บไว้บนเนาะเดี๋ยวหมอจะไล่คำไปตามโครงสร้างต่างๆนี่แหละแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันเจ็บบอกด้วยข้อสำคัญคือมันเจ็บเหมือนถูกไอ้ที่เจ็บประจำหรือเปล่าอย่างตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อสะโพก
2: เจ็บไหมคะ
1: ไม่ค่อยเจ็บ
0: บางทีคนไข้ไม่บอกเราก็ดูหน้าเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสะโพกหมดเลยตรงนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะตรงข้างหลังเชิงกราน
2: ตรงไหนเจ็บมากที่สุด
0: นะคร
2: ับ
0: งอขาขึ้นมาสูงๆอีกนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ
2: ได้ไหมคะ
0: นิดหน่อยนี่มีนะ
1: ตรงนี้
2: อันนี้นิดนึง
0: โทษทีเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นเอ็นที่มันเกาะอยู่ระหว่างข้อต่อกระดูกเดี๋ยวชี้ให้ดูในรูปก็มีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึง
1: ใช่ใช่
0: แล้วตรงนี้ก็แถมๆอีกหน่อยนึงลุกได
2: ้หน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนจุดนั้นเลยนะคะหน้าแบบเปลี่ยนเลยค่ะแสดงว่าเจ็บมาก
0: เหม
2: ือ
0: นมันปวดผสมกันสามสองสามอันเนี่ยปนกันลุกเลย
2: แล้วอย่างนี้คืออาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
0: ครับได้เดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟัง
2: หลังจากที่คุณหมอได้ซักประวัติคนไข้แล้วนะคะว่ามีอาการปวดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กดตามสุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันว่าอาการปวดตรงนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ
0: อันนี้คือขอบของกระดูกเชิงกรานนี่คือเอวนี่คือแนวกระดูกสันหลังตรงกลางนะครับตรงนี้คือกระเบนเน็บกระดูกกระเบนเน็บเป็นรูปนี้แล้วตรงนี้คือก้นย้อยนี่คือขาตรงที่กดเจ็บๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็ตรงแถวนี้เหมือนแบบซอกเข้าไปหว่างเอวอีกที่หนึ่ง
2: ก้นกกนิดนึงอ๋อตรงข้างใต้ก้นนิดนึงเหรอคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ออกมานิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เยอะมาก3อย่างนี่คืออะไรตรงนี้มันมีกล้ามเนื้ออันนึงข้างในเนี่ยมันมีกระดูกสะโพกโทษนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยหน้าตาเขาประมาณนี้นะครับตรงนี้มีเบ้าแล้วก็มีกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาตรงนี้คือข้อสะโพกมันมีกล้ามเนื้อที่มันวิ่งทะแยงไปเงี้ยครับไปหาสะโพกเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกร็งมันเกร็งขึ้นมามันก็เลยเจ็บคลำดูมันไม่ได้เจ็บทั้งหมดนะมันจะมีแถบนึงเท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางแถบก็เท่านั้นที่เจ็บถ้าเราเลื่อนขึ้นไปอีกสักเซน2เซนนี่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ตรงถ้ามันตรงของมันเนี่ยมันจะเจ็บมากใช้แรงเท่าๆกันนี่จะเจ็บเยอะเลยนี่อันนี้อย่างก็คือกล้ามเนื้อมันเกร็งกล้ามเนื้อปกติเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกร็งแล้วมันก็คลายเกร็งแล้วก็คลายแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติคือมันทำงานหนักหรือมันถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดเช่นตรงนี้มันมีเอ็นอักเสบมีอะไรอยู่ไอ้นี่มันก็เกร็งมากๆเข้ามันก็เกร็งค้างภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain syndrome myofascial pain syndrome
2: เป็นการเกร็งค้าง
0: คล้ายๆตะคิวครับแต่ตะคิวเนี่ยมันเป็นทั้งมัดแต่อันนี้มันเป็นแค่บางไฟเบอร์แล้วมันค้างอย่างนั้นน่ะถ้ามันค้างแรงๆมันเจ็บตลอดเลยแต่ถ้ามันค้างน้อยๆมันก็จะเจ็บเวลาเราใช้งานหรือไปกดมันอันนี้ก็หนึ่งอย่างอันที่สองตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อถ้าสมมติหมอตัดชืบอย่างเงี้ยเนาะตัดเอวออกมาเป็นงี้เนาะแล้วเอาสะดือขึ้นข้างบนเนาะเราจะเห็นมีข้างหลังมีกระดูกสันหลังอยู่มันจะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกลุ่มนอกอยู่ข้างกระดูกสันหลังเนี่ยพวกนี้มันไม่เจ็บถ้าเรากดเข้าไปทางนี้มันไม่เจ็บแต่มีกล้ามเนื้ออันอยู่ตรงนี้ต้องกดเข้าไปทางนี้ต้องเวลากดต้องหลบหว่างเอวเข้าไปโอ้เจ็บอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกันเป็นไอ้นี่เหมือนกันนี่ถามว่าทำไมกล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาจนเจ็บได้ยังไงคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าก็โชคร้ายมั้งใช้งานไปใช้ไปมันเกิดเกร็งขึ้นมาหรือมันมีอาการปวดอยู่อื่นๆอยู่ทำให้มันระคายเคืองกล้ามเนื้อมันจึงเกร็งนานๆมันจึงเจ็บขึ้นมา
2: ค่ะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอาการอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งค้างและอย่างนี้คุณพี่เขาควรจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง
0: ต้องดูแลกล้ามเนื้อ
2: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่เกร็งค้างเราทำได้เขาเรียกอะไรมาตรการเหมือนแบบว่าใช้มาตรการเบาไปหาหนักก็คือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อการกดจุดก็พอช่วยการบริหารต้องเป็นบริหารยืดเหยียดแล้วก็ถ้ามันยังดื้อก็ต้องไม้แข็งขึ้นคืออาจจะทำกายภาพบำบัดใช้ความร้อนลึกเข้าไปบังคับให้กล้ามเนื้อมันคลายถ้ายังไม่พอก็ต้องคอมมานโดลงไปเข็มแทง
2: คือจริงๆแล้วมีหลายวิธีในการที่คุณพี่ท่านนี้จะสามารถฟื้นฟูอาการเจ็บปวดตรงนี้ได
0: ้คือก็ต้องคลายเมื่อไหร่กล้ามเนื้อคลายมันก็จะหายเจ็บแต่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฮะมันทำไมข้างนี้มันไม่เกร็งทำไมมันต้องมาเกร็งแถวนี
2: ้
0: ทำงานอะไรนักหนาก็เรายังไม่ได้ถามแต่หมอเชื่อว่าไม่มีเพราะว่าโอ้ไม่มีอยู่ๆค่อยๆเป็นขึ้นมาอันนึงที่เป็นก็คือว่าตรงนี้เอ็นมันหนักเสพมันเลยปวดพอเอ็นมันปวดไอ้พวกนี้ก็เกร็งบ่อยๆเข้าก็เริ่มแล้วถ้าไปทำสมมติว่าไปนวดถ้าวันไหนนวดผิดจะเจ็บมากขึ้นเพราะไปบี้มันเจ็บนวดได้จังหวะมันคลายมันก็สบายขึ้นแต่ไม่นานก็เกร็งกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก่อกวนอยู่ภาวะอักเสบเรื้อรังจะลดลงได้ด้วยยาระงับอักเสบก็มียากินยาฉีดมีกายภาพบำบัดสิ่งที่ต้องทำควรกินยาก็ต้องเช็คว่ามีข้อห้ามแพ้ยาอะไรไหมยาระงับอักเสบจะช่วยเรื่องนี
2: ้
0: แล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำได้มีท่าทำ แต่ต้องเช็คดูเพราะว่าถ้าตรงนี้มันเคืองประมาณนี้ผมว่ายืดเหยียดยังไม่ไหวเหตุที่ยังไม่ได้ให้ทำดูเพราะ

0: ว่าพอพยายามแค่ลงนอนลุกนั่งเอี้ยวตัวอย่างนี้มันก็เจ็บละผมว่ามันเซนซิทีฟเกินไปพยายามคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้นี่มันจะเจ็บไม่หายสักทีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันว่าการที่ปวดมานานๆบางทีไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากแต่มันคงอยู่เพราะไม่ได้รับการแก้ที่ตรงของมัน
1: อย่างนี้คือเราทานยาแก้อักเสบ
0: ทานยาระงับอักเสบจะช่วยตรงนี
1: ้
0: แล้วถ้าพอไหวต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ2อันนั้นให้คลาย
1: แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ทราบแล้วว่าถ้ามีอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็มีขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับจะทำงานแบบเนี้ยแบบที่ทำให้ดูเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะมีการวินิจฉัยก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาไปตามแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ความรู้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอาการปวดแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: พืชผักผลไม้5สีที่วางอยู่ตรงหน้านี้ค่ะจะมีสรรพคุณอย่างไรต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอพันเทพกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหมอคะวันนี้เตรียมมาเยอะแยะเลย
3: ตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อแม่ถ้าไม่ทำให้ลูกคุ้นเคยกับผักเขาก็จะไม่กินเพราะผักหลายอย่างนี้ไม่มีรสหวานเลยนะแต่มีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะของขมๆอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยขมๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สอนต้องกินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเด็กก็จะไม่กินแล้วก็จะไม่กินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่าของผักมหาศาลเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยว่าแต่ละผักแต่ละสีนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับอ
2: ัน
3: นี้สีอะไรสีม่วง
2: สีม่วงค่ะ
3: สีเขียวนิดหนึ่งอันนี้สีอะไร
2: สีเขียวค่ะ
3: อันนี้สีอะไร
2: สีเหลืองค่ะ
3: อันนี้สีอันนี้อะไรสี
2: ส้ม
3: หนึ่งสองสามสี
2: ่แล้วค่ะ
3: แล้วนี่อะไรสีขาวผัก
2: ต้องทานให้ครบ5สีนะคะ
3: วันวันนึงนี่ต้องขอ5สีน
2: ะ
3: ทุกวันนะ5สีนะเดี๋ยวผมช่วยถือบ้างคุณอันนี้ก็เป็นสีม่วง
2: ค่ะ
3: ผลิตเม็ดเลือดแดงสีเขียวแอนตี้ออกซิแดนเป็นคลอโรฟิลสีส้มนี่แคโรทีนแคโรทีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนที่กำจัดสารที่จะเป็นมะเร็งที่ทำให้กระตุ้นมะเร็งนะเช่นการสีเหลืองก็เบต้าแคโรทีนด้วยนะฮะแล้วในนี้ก็จะมีพวกซิงค์พวกสารอื่นๆเยอะสีขาวกินแล้วจะทำให้ร่างกายนี่มีการย่อยง่ายขึ้นแล้วเย็นสบายในร่างกายน
2: ะ
3: ก็ขอให้กินทุกวันให้ครบ5สีแล้วชีวิตจะเป็นสุขนะครับ
2: ง่ายๆนะคะ
3: 5สีผักกิน5สีแล้วก็สำคัญคือผักครึ่งนึง
2: อย่างอื่นครึ่งนึง
3: กินโปรตีนน้อยลงอย่างคนสูงอายุอย่างผมเนี่ยนะอายุ40ครบ100เนี่ยนะผมก็จะต้องกินเนื้อสัตว์ใหญ่ๆนี่ห้ามเกิน2ขีดถ้ากินเกิน2ขีดแล้วรู้สึกไม่สบายตัวละมากไปกินเนื้อสัตว์น
2: ะ
3: ก็จะหันไปกินปลามากกว่าอย่างเงี้ยอย
2: ่
3: างเ
2: งี้
3: ย
2: ทางนี้ค่ะทางนี้มีอาหารค่ะ
3: ในแต่ละวันเนี่ยนะเราควรจะกินเนี่ยเห็นไหมเขากำหนดเขา
2: อันนี้ผัก5สี
3: 5สีเลยนะนี่สีม่วงนะอันนี้ก็เป็นผักกาดสีม่วงนี่เหลืองสีส้มนะแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดงอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีส้มก็พยายามให้ได้5สีนี่6สีแล้วนะ1 2 3 4 5สีเนี่ย
2: ค่ะ
3: 5สีครบแล้วนะ5สีเนี่ยนี่ก็ต้องกินอย่างน้อยทั้งหมดครึ่งหนึ่งของผักเหล่านี้แล้วอย่างอื่นอีกครึ่งนึง
2: อย่างอื่นอีกครึ่งนึงอย่างอื่นนี่คืออะไรคะปลาต้องก่อครึ่ง
3: ปลาโนานี่เลิกกินได้เลยนะปลาต้องโกเนี่ยนะอันนี้เนี่ย1ตัวนี่เท่ากับน้ำมัน1ช้อนเลยนะถ้ากินไปเกิน6ตัวนี่วันนี้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยนะที่เป็นไขมันท่านจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดน
2: ะ
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยเนย1ช้อนนี่ก็เท่ากับน้ำมัน1ช้อนแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีน้ำตาล1ช้อนอันนี้มีเกลือ1ช้อนแล้วอันนี้ก็อันตรายมากคือเต้าเจี้ยวนี่นะเต้าเจี้ยวเนี่ย1ช้อนโต๊ะอย่างงี้เท่ากับเกลือ1ช้อนชาวันนึงห้ามกินเกลือเกิน3ช้อนชานะโรคความดันโลหิตสูงจะตามมาน
2: ี่เลยค่ะวัยรุ่นชอบมากมันฝรั่งค่ะ
3: มันฝรั่งมันฝรั่งทอดนี่แค่นี้นะเท่ากับน้ำมัน3ช้อนวันนึงกินได้แค่6ช้อนถ้ากินนี่2เท่าห้ามกินอย่างอื่นอีกแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเส้นเลือดจะตันเป็นเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตนะต่อไปได้เลย
2: อันนี้ของปอดเลยค่ะ
3: โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า1ชิ้นของทองหยิบเท่ากับน้ำตาล2ช้อนเท่ากับ กินกล้วย4ลูกกล้วยนวา4ลูกกินได้ชิ้นเดียวนะเท่ากับกินกล้วยนวา4ลูกเพราะกล้วยนวา1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาน้ำตาลนะ
2: กาแฟค่ะ
3: โอ้โหเมื่อกี้อาบกินไปกระป๋องนึงเพราะง่วงมากโดนไปกี่ช้อนน้ำตาลเนี่ยตายแล้ว
2: มากค่ะนี่น่ากลัวมาก
3: 1 2 3 4 5 5ช้อนชาไปแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ห้ามกินอะไรเลยนะจะต้องรีบไปออกกำลังกายกำจัดน้ำตาลออกจากร่างกายทันที
2: วันนึงคนเราห้ามกินน้ำตาลเกินกี่ช้อนคะ
3: โอ้แม่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยนับสิกี่ช้อนนับดู
2: โอ้2 4 6 8ช้อนค่ะ
3: 8ช้อนนี่เกินไป2ช้อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวอยากกินก็ขอกินทัก2อึกพอนะกินมากกว่า2อึกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วอันนี้ที่น่ากลัวที่สุดคืออันนี้นะเห็นมั้ยนมเปรี้ยวกับเล็กๆเงี้ยโดนน้ำตาลไป4ช้อนแล้วเนี่ย4ช้อนนมเปรี้ยว1ขวดกิน2ขวดก็เกินไปแล้วนะแล้วก็เนี่ยดูที่อันนี้โดนแค่น้ำผักดองนี่โดนเกลือไปครึ่งช้อนแล้วนะนี่ก็โดนน้ำโดนน้ำตาลไปอีกเยอะแยะ
2: สรุปค่ะวันๆนึงนี่เราต้องกินในปริมาณอัตราส่วนเท่าไหร่คะ
3: น้ำตาลห้ามเกิน6ไขมันห้ามเกิน6น้ำมันนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เกลือ1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากกินน้ำตาลเยอะก็มากินกล้วยเพราะกล้วย1ลูกเท่ากับครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองถ้ากินกล้วย12ลูกก็เท่ากับน้ำตาล6ช้อนชากินกล้วยใครกินกล้วยถึง12ลูกผมว่าสงสัยจะท้องแตกตายซะก่อนนะเพรา
2: ะ
3: ฉะนั้นไม่ต้องกลัวในคนที่กลัวน้ำตาลเกินไปแล้วทำให้เราอ้วนผิดเลยนะกินกล้วยหามแล้วท่านจะลดน้ำหนักด้วยแล้วถ้ากินตอนเย็น2ลูกแล้วไม่กินอาหารใดเลยนะกล้วยหามนะภายใน6เดือนคนที่เป็นเบาหวานโดยกินยาจะไม่ต้องกินยาเลย
2: หายเลยครับโอเคแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: เล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็น

0: ทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
1: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
0: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
1: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่าลานเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
0: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
1: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมคเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
0: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
1: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ก่อน ่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะ

0: ะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
1: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นอ่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆ ก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
0: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
0: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
0: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้

0: และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
1: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แตะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
0: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
1: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงไหนนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
0: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
1: บ้านเราพร้อมมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีหัว

0: หรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงซึบแล้วก็อาจจะทำกรวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้การทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆเองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นเป็นเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได
1: ้นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
0: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกรวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่โรงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อ

0: ไหนแล้วก็ไปต
1: ่
0: อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชือกมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาอาจจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆ เองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆ เองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆ เองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เรา

เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้เจ้าทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมที่ปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามที่ถูกปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบ้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมือง

0: อย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข
4: ็มใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
2: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
3: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
2: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
5: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
2: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
5: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
5: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
5: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
2: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
1: ช่วยด้วย
5: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
11: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาด

0: เพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
4: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
1: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
4: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
4: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูป

0: แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆได้สังเกตสภาพอากาศไหมคะว่าเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆจะมีอะไรไหลออกมาจากร่างกายด้วย

0: แพเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านคุณครูแพเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะที่คุณครูแพเคยนํามาสอนกับเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่บ้านของคุณครูแพลวนะคะก็เลี้ยงแมวเช่นกันใช่คุณครูแพลวเนี่ยเลี้ยงอยู่2ตัวใช่ชื่อพาฟล็อปแล้วก็เฟอร์เบลทีนี้เนี่ยเจ้าเฟอร์เบลเนี่ยคุณครูแพลวค่ะไม่ได้ซื้อมานะหรือว่าไม่ได้ไปรับจากฟาร์มมาเลี้ยงเฟอร์เบลอะค่ะเขาเป็นแมวของโรงเรียนเรานี่แหละใช่เขาเป็นแมวจรรู้จักแมวจรใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแมวที่ไม่ได้มีเจ้าของค่ะมีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วคุณครูแพลวเนี่ยเป็นเวรเป็นคุณครูเวรที่ยืนรับเด็กๆอยู่หน้าโรงเรียนพอดีว่าคุณครูแพลวเนี่ยยืนอยู่ปุ๊บรู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้มาโดนที่ขาของตนเองพอมองลงไปปุ๊บเป็นลูกแมวตัวแค่นี้เองใช่แล้วน่ารักมากๆเลยคุณครูแพลวก็เลยรู้สึกเอ็นดูมากๆเลยก็เลยถามพี่ๆที่เขายืนอยู่หน้าโรงเรียนทั้งพี่ๆรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณตำรวจแถวนั้นว่าอ๋อเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของไหมคะปรากฏว่าไม่มีด้วยความเอ็นดูค่ะตอนเย็นปุ๊บคุณครูแพลวก็ตัดสินใจอุ้มเจ้าลูกแมวตัวนั้นกลับบ้านจากนั้นก็พาไปหาคุณหมอเพื่อฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพตอนนี้นะคะเฟอร์เบลเนี่ยเขาอายุได้ประมาณ 3-4 ขวบและแล้วก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยเข้ากระบะทรายเป็นแล้วก็เป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยากจะเลี้ยงแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยเพราะว่าประสบการณ์ที่คุณครูแพลวเลี้ยงมาไม่ใช่แค่การเลี้ยงที่ให้อาหารไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาต้องการความรักและความเอาใจใส่จะไปรำคาญไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนรับเลี้ยงเขาเองใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะไปตีเขาพวกอย่างนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าสัตว์อะค่ะเขาก็ไม่ได้ฉลาดเท่ามนุษย์บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบางครั้งนะคะเราก็จะต้องใจเย็นแล้วก็มีเมตตาให้มากยิ่งขึ้นทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: แล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะมาเลยอะเล่าเลยค่ะ
1: หนูเคยไปคาเฟ่แมวค่ะ
0: พี่เตยบอกว่าเคยไปคาเฟ่แมวด้วยเป็นยังไงบ้างคะลูก
1: เห็นแมวค่ะ
0: หลายตัวไหมคะ
1: หลายตัวค่ะ
0: แล้วในคาเฟ่แมวเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะลูกมีแมวอย่างเดียวไหมหรือว่าเขาขายอาหารด้วย
1: ขายอาหารด้วยค่ะ
0: แล้วหนูจำได้ไหมว่าหนูรับประทานอะไรไปเป็นพวกขนมอย่างนี้มีด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวคาเฟ่แมวหรือว่าคาเฟ่ที่มีสัตว์อะค่ะเราจะไปรังแกสัตว์ได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะพี่เตย
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเราหรือว่าข่วนเราค่ะ
0: ใช่มันเป็นกลไกป้องกันตัวของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเตยทำยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
1: เล่นกับมันดีๆค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยค่ะเดินมาเลยชึบเริ่มเลยค่ะ
2: เมื่อวานหนูต้องไปเดินขบวนค่ะ
0: เดินขบวนอะไรคะ
2: ขบวนวันไหว้เจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วแต่งตัวเป็นยังไงคะลูก
2: สวยค่ะ
0: แต่งตัวสวยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องตื่นเช้าไหมคะ
2: ตื่นเช้าค่ะ
0: แล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้าง
2: นอนพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าไปค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้ามีรูปนะคะก็สามารถนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้นะ
2: ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนา

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะเด็กๆบอกว่าดื่มน้ำกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันพอเล่นสนามเสร็จแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่ากระหายน้ำแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ารู้สึกเวียนหัวให้หยุดการเล่นแล้วนั่งพักก่อนนะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นลมได้ค่ะต่อมานะคะก็มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านเนี่ยไอศกรีมขายดีมากๆเลยเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนอากาศร้อนคนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรับประทานของเย็นๆอย่างเช่นน้ำปั่นหรือว่าไอศกรีมโอ้เป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะค่อยหายง่วงหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นมีคนอ้าปากห่าวด้วยใช่ไหมทีนี้เขาหายง่วงแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเมื่อได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไงคะยืนตัวตรงจะต้องเอามือไปจับเพื่อนข้างๆอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะเริ่มได้เลย

คะคุณครูแพลวจะขอให้เด็กๆขยับนะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยดูซิว่าวันนี้ใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างตรงนี้กระจุกอะไรกันนะขยับออกไปหน่อยสินะ

0: คุณครูแพรวขอถามใบบุญหยุดในท่าอะไรลูก
1: กำล
0: ัง
1: ร
0: ู
1: ดซ
0: ิ
1: ปกระเป
0: ๋
1: าก
0: ำลังรูดซิปกระเป๋าทำยังไงคะแล้วข้าวหอมล่ะคะหอยเหรอคะเยี่ยมเลยออมซับเหรอคะกำลังวาดรูปนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอู้มีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะทำท่าทางตกปลาโอ้แล้วหนูล่ะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะกำลังทำท่าทางทำโรตีโอ้ใส่ไข่แผ่นหนึ่งค่ะหิวเลยใช่ไหม

0: ให้เด็กๆนั่งลงเยี่ยมเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้สิ่งนี้เลยเอื้อมก่อนแท้แดคืออะไรคะถูกต้องลิปบิ้นนั่นเองค่ะลิปบิ้นของคุณครูแพลวนะคะจะมีความยาวต่างกันและก็มีสีที่ต่างกันดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะมาหยิบลิปบิ้นต้องแย่งกันไหมคะแล้วเวลาเก็บลิปบิ้นนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นบางคนขยำลิปบิ้นเลยแล้วเอามาวางอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะหยิบเบาๆก็เก็บทำไมเบาเบาขอเชิญสีเหลืองลุกขึ้นค่ะมาหยิบลิปบิ้นได้เลยครับน้องเดินอ้อมเพื่อนอย่าเหยียบเพื่อนนะคะค่ะพี่เบมาปุ๊บปุ๊บขอเชิญสีชมพูค่ะเดินแถวมาเลยค่ะข้างล่างก็มีสีอื่นนะไม่คุยสีเขียวค่ะสีเขียวมาเลยสีส้มค่ะอะไรอะลูกอ๋อเดี๋ยวหนูเอาไปไว้ด้านหลังห้องก็ได้ค่ะหยิบไปยังน้องหยิบไปให้คุณครูแพรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมาค่ะและสีสุดท้ายน้ำเงินค่ะ

มาเลยเรียบร้อยมีใครยังไม่ได้ลิปบิ้นไหมคะไม่มีนะคะทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นเด็กๆสามารถนำลิปบิ้นมาโบกมาสะบัดได้แต่โดนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เพื่อนเจ็บใช่ไหมคะเอามาเหยียบได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังเริ่มได้เลยค่ะ

0: คุณครูแพรขอถามใบเตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกสะบัดผ้าใช่ไหมปังหอมล่ะคะ
1: ทำเป็นผ้าโบก
0: โบกลิปบิ้นใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วพี่ BM ล่ะ
2: จ
0: ับงูจับงูโอ้ลิปบิ้นกลายเป็นงูแล้วน่าจะงูเขียวด้วยแล้วน่ะใช่ไหมว้าย

0: ยุดจริงหรอตั้งสมาธิดีๆนะคะคุณครูแพลวขอถามพี่นิลินค่ะทำท่าเป็นพลุใช่ไหม
1: ใช
0: ่น้ำหวานละลูกอ๋อลายเวทมนต์ด้วยลิปบิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูมีเพื่อนๆบางคนนะคะกำลังทำให้ลิปบิ้นเป็นเกลียวด้วยอู้น่ารักมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งลงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะอ่ะเมื่อเก็บริบบิ้นแล้วตรงไหนที่หนูนั่งเบียดกันอยู่ให้หนูหาพื้นที่และนั่งในท่าที่สบายรอได้เลยนะสีเหลืองเชิญค่ะน้องมาเก็บริบบิ้นให้คุณครูแพรวถ้าท่ายดีนะคะหนูค่อยๆค่อยๆพับลงมาให้ครูแพรวอย่างนั้นแหละรวบมันเข้ามาค่ะนั่นแหละครับสีชมพูค่ะลูกน้องระวังเหยียบริบบิ้นเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่ป้านน้องค่อยๆใส่เข้ามาเก่งมากสีเขียวค่ะไหนสีเขียวมาครบอย่างออเรนจ์ค่ะสีอะไรสีส้มเดี๋ยวขอกดก่อนสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะลูกชาย4คนตรงนั้นนะคะขยับออกหน่อยได้ไหมมือหนูเวลาจะแบบว่ายืดมันจะกระแทกกันเลยนะคะพี่ป้านน้องขยับไปทางนู้นสิคะพี่แม็กตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกจ้ะอุ๊ยวางผิด

ไม่เป็นไรแก้ไขได้อ่ะทีนี้เด็กผู้หญิงให้ยืดขาออกมาแล้วเอากระโปรงคุมที่ไหนคะเด็กผู้ชายล่ะดึงอะไรกางเกงให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะโดยที่เราจะนวดขาพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับอุ้ยเสียงฟ้าใสเพราะมากเลยพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาคุณครูแพลวขอถามฟ้าใสเลยชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะได้เลยค่ะเอาตั้งการ์ดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ชกไปด้านหน้า12ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขอถามพี่เบคอนทำท่าอะไรดีลูกยืดตัวให้ได้มากที่สุดนะคะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีคะ15ขาตึงๆนะคะถ้าหนูจับไม่ถึงปลายเท้าไม่เป็นไรแต่ให้ขาตึงถ้าจับไม่ถึงก็ให้จับขาของตัวเองก็ได้ค่ะอ่ะนับ1ถึง15พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีแถมหรือเปล่าไม่มีนะทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างทำท่าทางอะไรดีคะเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะประสานมือแล้วยืดขึ้นไปด้านบนพร้อมนับ1ถึง10พร้อมกันอ่ะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เอามือนะคะยกขึ้นสูงๆจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เด็กๆเอามือประกันไว้ที่ตักยืดตัวตรงๆแล้วหลับตาวันนี้มาลิเก่งมากๆเลยมีสมาธิดีมากๆเลยลูกไหนดูซิเด็กผู้ชายเขานั่งตัวตรงหรือเปล่าหลังค่อมไหมนะ BM ยืดตัวขึ้นตรงๆลูกนั่นแหละเก่งมากๆเลยพี่แม็กก็ยอดเยี่ยมเลยลูกพี่ใหญ่เก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาช้าๆนะสำรวจซิเพื่อนๆลืมตาครบทุกคนหรือยังครบแล้วจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆลุกขึ้นชึบกลับนั่งที่ของตนเองนะคะนั่งเลยลูกไม่เป็นไรค่ะด้านนู้นค่ะวันนี้ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศก่อนเลยหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอามือลงก่อนให้เวลาสังเกตก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะขอถามพี่แม็กแม็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูก
1: คนเล
0: ่
1: นบอล
0: คนเล่นบอลใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกขอถามพี่มาลิอะไรนะลูก
1: เห
0: ็นคนกำลังวิ่งเล่นใช่ไหมคำถามต่อมาเขาวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนขอถามขวัญเอ๋ยค่ะ
1: ที
0: ่ทรายหรือว่าชายหาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางคะสังเกตเห็นอะไรบ้างมีเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นเด็กกำลังว่ายน้ำแล้วก็เห็นเด็กที่นั่งบนเสื่อกำลังพัดด้วยหูแสดงว่าสภาพอากาศต้องเป็นยังไงแล้วเนี่ย
1: ร
0: ้อนทีนี้หนูพอจะทายได้หรือยังว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
2: ฤดูร้อน
0: ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพลวนะคะนี่เลยหน่วย
2: ฤด
0: ู
2: ร
0: ้
2: อน
0: อีกครั้งนะคะหน่
2: วย
0: ฤดู
2: ร
0: ้
2: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะฤดูร้อนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสภาพอากาศเนี่ยมันต้องเป็นยังไงล่ะ
2: ร
0: ้
2: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วประเทศไทยนะคะก็มีอากาศร้อนอยู่แล้วยิ่งฤดูร้อนเนี่ยก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาพอากาศในฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราเห็นสภาพอากาศข้างนอกไหม
1: ไม่
0: เห็นเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจและสังเกตสภาพอากาศนอกห้องเรียนกันแต่ก่อนที่เราจะออกไปขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเวลาที่เราออกไปนอกห้องเรียนนะคะเราเดินไปเป็นกลุ่มได้ไหมอย่างนั้นต้องเดินยังไงลูกเป็นแถวแล้วตะโกนเสียงดังงุ้งๆๆออกไปจากห้องเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมขอถามพี่อั่งเปาเชิญค่ะทำไมเราออกไปข้างนอกเราไม่ควรที่จะส่งเสียงดังคะ
3: เพราะว่าจะเสียมารยาทค่ะ
0: ใช่แล้วเสียงเราจะไปรบกวนใครคะ
3: คนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วเวลาออกไปอะค่ะจะแยกตัวไปเล่นกับเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยออกไปใส่รองเท้ายืนเข้าแถวแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆเนี่ยไปสำรวจสภาพอากาศกันดูซิว่าอากาศวันนี้นะคะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: yeah.

นนี้นะคะเราก็ได้ออกมาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วค่ะคุณครูแพลวนะคะพาเด็กๆนะคะเพื่อมาสังเกตนะคะสภาพแวดล้อมดูว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มแรกเลยหนูคะลองมองมันไปท้องฟ้าสิเอามือป้องไว้ด้วยโอ้ก้อนเมฆของเราเป็นยังไงคะมีไหมไม่มีเลยแล้วแสงแดดเป็นยังไงโอ้มันแรงมันร้อนมากๆอากาศก็ทำไมตามร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วทีนี้ทราบหรือยังว่าเรานะคะอยู่ในฤดูอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะนี่แหละค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนขนาดเรายังร้อนเลยใช่ไหมใช่หนูลองสังเกตไปรอบๆสิแล้วหนูคิดว่าต้นไม้อะมันร้อนด้วยไหมร้อนต้นไม้มันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเหี่ยวแล้วมีใบมันร่วงใบมันเป็นยังไงคะเออมันเป็นสีเหลืองเลยแล้วนี่ด้านหลังเราเป็นไงใบมันเป็นยังไงเนี่ยเออมันไม่มีใบเลยถูกต้องเลยดังนั้นนะคะทั้งเรานะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปตามสภาพอากาศใช่ไหมคะใช่แล้วแบบนี้เด็กๆคิดว่าตอนนี้ฝนจะตกได้ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในฤดูร้อนแดดร้อนมากๆเลยเอาละค่ะทีนี้นะ

0: เด็กๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเป็นไงร้อนใช่ไหมพอเข้ามาในห้องของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงขึ้นเย็นขึ้นถูกต้องเลยค่ะซึ่งคุณครูแพลวมีภาพให้เด็กๆได้ดูด้วยอ่ะนี่เลยสภาพอากาศนะคะในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นยังไงร้อนนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยน้อยด้วยอากาศก็จะค่อนข้างที่จะแบบแห้งๆแล้วแสงแดดเป็นยังไงเลยแรงไหมแรงแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่กลางแจ้งนานๆตากแดดนานๆเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้าง
1: ผิวลอก
0: ใช่ตูนผิวลอกแล้วก็มันก็จะแดงใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่ร่างกายของเรานะคะไปเล่นกลางแจ้งนานๆอากาศร้อนแดดร้อนจะมีอะไรไหลออกมาจากร่างกายเหงื่อเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นและเป็นการระบายความร้อนด้วยถ้าไม่มีนี่แย่แน่ๆเลยทีนี้คุณครูแพลวนะคะอยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เราอะค่ะได้ไปสำรวจด้านนอกแล้วอะค่ะเด็กๆคิดว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคุณครูแพลวจะขอจดบันทึกลงบนกระดานแต่ตอนนี้กระดานมาหรือ
1: ย
0: ัง ดังนั้นขอตัวไปเตรียมกระดานสักครู่นึงนะคะมาแล้วค่ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ทีนี้อยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจแล้วเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าอากาศเป็นอย่างไรใครจะออกมาบอกได้บ้างขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะมาเลยค่ะจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็สังเกตสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
2: แดดร้อนค่ะ
0: แดดร้อนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขออนุญาตจดบันทึกลงบนกระดานนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเพื่อนบอกว่าทำไมนะแดดทำไมแดดร้อนปึ๊บตัวอะไรคะเนี่ยดอเด็กปึ๊บแล้วก็ตัวอะไรรออะไรคะรอเรืออ่างแล้วก็นอหนูตัวนี้ล่ะเรียกว่าอะไรไม้โทแดดร้อนแดดร้อนจริงไหมคะจริงเพราะว่าพอออกไปปุ๊บรู้สึกแสบตาแล้วพอแดดมันโดนผิวหนังปุ๊บเป็นยังไงเลยร้อนใช่ไหมขอบคุณค่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยนอกจากแดดร้อนแล้วอากาศล่ะขอถามพี่นิรินค่ะจากที่พี่นิรินนะออกไปสำรวจเนี่ยอากาศเป็นยังไงคะ
2: ใบไม้แห้งค่ะ
0: โอ้อากาศมันร้อนจนใบไม้มันแห้งเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเขียนว่าใบไม้แห้งนะคะ
2: ค่ะ
0: ได้เลยตัวนี้ใครรู้จักบ้างสระอะไรสระอายไม้ม้วนเก่งมากๆเลยค่ะบอไอเนี่ยถ้าเขียนไม่สวยให้ทำยังไงให้ลบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบขอเขียนใบไม้ใหม่บอใบไม้ใบไม้แล้วตัวนี้ล่ะสระไออะไรไม้อะไรไม้มาลายใบไม้เพื่อนบอกว่าไงนะแห้งใช่ไหมแห้งตัวอะไรเนี่ยหออะไรหอหีบแล้วก็ไม้โถนี่ขอลบตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคเติมหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยเรียบร้อยใบไม้แห้งแห้งจริงไหมคะจริงแล้วใบไม้มันก็ทำไมเลยร่วงหล่นลงมาเก่งมากปรบมือให้พี่นิรินทร์ด้วยใครเห็นอะไรอีกขอถามพี่ข้าวหอมค่ะเพื่อนบอกว่าแดดมันร้อนแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วหนูเห็นอะไรอีกลูกอากาศมันทำไงด้วย

0: อากาศเป็นยังไงคะ
1: ร้อน
0: ใช่อากาศมันร้อนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนเดินเหงื่อออกไหมเหงื่อออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณครูแพลวจะเขียนว่าอากาศร้อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะนอกจากแดดมันร้อนแล้วนะคะมันก็รู้สึกว่าอากาศทำไมด้วยคะเด็กๆโอ้ไม่ตอบในใจนะครูแพลวอ่านใจไม่ได้นะใช่ไหมอากาศร้อนฟรึบซึ้งเหรอคะไม่ใช่ร้องไห้ใช่ไหมว้ายนอกจากอากาศร้อนจนทำให้เหงื่อเราออกแล้วนะคะมันก็ทำให้เป็นไงผิวเราทำไมด้วยถ้าโดนนานๆมันจะลอกแล้วมันก็จะทำไมดำใช่ไหมมันจะเกิดความคล้ำเพราะว่าแดดมันเผานั่นเองต้องระวังด้วยปรบมือให้พี่ข้าวหอมด้วยทีนี้เรามาดูกันซิว่าจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ออกมาบอกคุณครูแพลวมีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าแดดร้อนอ่ะอ่านตามแดดร้อน
2: แดดร้อน
0: อีกครั้งค่ะแดดร้อนถูกต้องเลยในฤดูร้อนนะคะแดดก็ค่อนข้างแรงเมื่อมันโดนผิวกายของเรานะคะก็จะรู้สึกถึงความร้อนนั่นเองค่ะแล้วใบไม้เป็นยังไงใบไม้แห้ง
2: ใบไม้แห้ง
0: อีกครั้งใบไม้แห้ง
2: ใบไม้แห้ง
0: ถูกต้องเลยค่ะในฤดูร้อนนะคะพืชต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดการคายน้ำเพราะว่าแสงแดดมันแรงมากๆเลยค่ะแล้วใบนะคะก็หวั่นในการคายน้ำของพืช นั่นเองบางครั้งค่ะต้นไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะผัดใบลดใบให้มันน้อยลงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในต้นเพื่อเจริญเติบโตเพราะไม่เช่นนั้นนะคะน้ำมันจะทำไมหมดเลยมันจะคายออกไปหมดเลยแล้วทีนี้มันจะโตไหมล่ะไม่โตมันอาจจะยืนต้นตายก็ได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมนอกจากคนปรับตัวแล้วพืชก็ยังปรับตัวด้วยนะต่อมาพี่ข้าวหอมบอกว่าอะไรอากาศร้อน
2: อากาศร้อน
0: ถูกต้องเลยถ้าอยู่ในฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันจะเย็นได้ไหมล่ะไม่ได้ยกเว้นว่าเราเข้าห้องแล้วมีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการรับมือต่อหน้าร้อนที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดอากาศร้อนนะคะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยประสบพบเจอมาในทุกๆปีอยู่แล้วดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าให้เด็กๆดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยไม่เช่นนั้นร่างกายอาจขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้วันนี้ออกไปสำรวจสนุกไหมคะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะนำกันไกลขึ้นมาจากนั้นนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือร้อยหลอดนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบด้วย2อย่างนะคะซึ่งก็คืออย่างแรกก็คือหลอดค่ะนั่นเองหลอดนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถตัดเอาไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกค่ะนี่เลยชื้อเชือกนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ด้านนะคะด้านแรกนะคะก็จะเป็นด้านที่เราค่ะนำไปจุ่มกาวเพื่อทำให้มันทำไมคะแข็งเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ทำไมไม่แตกนั่นเองค่ะต่อมานะคะด้านปลายนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เรานะคะผูกปิดไว้ด้วยหลอดเช่นกันนี่เลยค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหลอดนี้นะคะเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆร้อยแบบที่สลับสีเช่นให้เด็กๆสังเกตก่อนว่าด้านปลายอะค่ะมันมีหลอดสีอะไรจากนั้นนะคะเราจะให้เด็กๆร้อยเข้าไปสีละ3เหมือนที่เราเคยร้อยลูกปัดเลยใช่ไหมใช่จากนั้นนะคะเมื่อมันมี3แล้วเราถึงจะทำไมได้ใช่ร้อยสีอื่นสีอื่นก็ต้องร้อยเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนสีได้เมื่อกี้ร้อยไป1แล้วนะคะ2และ3ชึบจากนั้นทำไมได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสีร้อยไปอีก1 2และ3ชวบยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ